0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ความมั่นคงกรุงเทพมหานครและจังหวัดโดยรอบไม่ปล่อยให้แต่ละหน่วยงานแก้ปัญหาแยกส่วนสั่งเตรียมการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางล่วงหน้ารวมทั้งเปิดพื้นที่ของหน่วยงานรัฐและระบบขนส่งที่สามารถรองรับได้ให้ประชาชนนำรถที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเข้าไปจอดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและบริหารพื้นที่จอดรถให้เป็นระบบไม่กระทบต่อภารกิจปกติของหน่วยงานในด้านงบประมาณหากกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใดมีวงเงินไม่เพียงพอต่อการรับมือและช่วยเหลือประชาชนให้เร่งประสานขยายวงเงินทันทีโดยสามารถสำรองดำเนินการในภารกิจจำเป็นก่อนได้รัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณรองรับภายหลังเพื่อไม่ให้ขั้นตอนทางการเงินเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานนอกจากนี้ยังมีข้อสั่งการในที่ประชุมให้รัฐมนตรีและผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายลงพื้นที่ทันทีไม่ต้องรอให้นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยให้ผู้รับผิดชอบสถานการณ์ภาคกลางสามารถประสานทุกหน่วยงานและตัดสินใจได้เต็มที
2: ่ก็ขอให้หน่วยงานทั้งด้านอากาศด้านน้ำด้านสาธารณภัยนะครับกทม.แล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องทุกคนนะครับหน่วยงานด้านคมนาคมด้านความมั่นคงให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่หน่วยงานด้านการเกษตรโดยเฉพาะยิ่งกรมชลประทานนะครับให้มีการประสานข้อมูลและปฏิบัติงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางนะครับก็ขอให้มีการเตรียมพร้อมล่วงหน้าในการเข้าไปให้อำนวยความสะดวกแล้วก็ให้การดูแลพวกเขาอาหารเครื่องนุ่งห่มนะครับถุงยางชีพตลอดจนศูนย์พักพิงนะครับขอให้จัดเตรียมให้เร็วที่สุด
1: ขณะที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางได้เน้นย้ำด้านการบริหารจัดการน้ำโดยเร่งกระจายมวลน้ำเหนือเข้าสู่พื้นที่ทุ่งรับน้ำที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ประสานกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประเมินมวลน้ำและจัดเตรียมพื้นที่จอดรถช่วยเหลือประชาชนโดยกำชับว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรงเท่าปี2554แต่ทุกฝ่ายต้องเตรียมความพร้อมและห้ามประมาทอย่างเด็ดขาดวาสนาตระเกตรายงาน
3: กรมชลประทานแจ้งเตือน3จังหวัดเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มจากฝนที่ตกหนักพร้อมชะลอน้ำไว้ชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ตอนล่างเมื่อวานนี้กรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาหลังคาดการณ์ว่าในช่วง2วันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำสายหลักเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,822 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่16เมตร94เซนติเมตรรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้ง2ฝั่ง512ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างยังมีภาวะน้ำท่วมขังและชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำบางแห่งได้รับผลกระทบกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำไว้ชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ตอนล่างส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอาจเพิ่มขึ้นแต่ไม่เกิน17เมตร50เซนติเมตรกรมชลประทานขอให้ประชาชนใน3จังหวัดได้แก่อุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์โดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นโดยได้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงเฝ้าระวังพื้นที่เพาะปลูกบ้านเรือและทรัพย์สินริมแม่น้ำรวมทั้งจะติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนทั้งพื้นที่เหนือและท้ายเขื่อนเจ้าพระยา
4: และจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดสำนักงานประกันสังคมได้ประกาศเลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศออกไปเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้สำนักงานประกัน

0: สังคมแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมจากกำหนดเดิมวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569เวลาเดิมคือตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.เปิดให้โอกาสผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากและเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำที่เลือกตั้งการนับคะแนนและการรวมผลคะแนนโดยคำนึงถึงความพร้อมและความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศ
1: ด้านกระทรวงศึกษาธิการเตรียมพร้อมมาตรการเร่งด่วนรับมืออุทกภัยยึดหลักความปลอดภัยการเรียนไม่สะดุดและการช่วยเหลือประชาชนนายประเสริฐจันทระโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการเร่งด่วน5มาตรการประกอบด้วยให้สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงพิจารณาปิดเรียนหรือปรับรูปแบบการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนครูและผู้ปกครองเป็นสำคัญให้ปรับเวลาและรูปแบบการเรียนรู้ยืดหยุ่นการเข้าเรียนการส่งงานและประเมินผลเพื่อไม่สร้างภาระเพิ่มเติมแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจนักเรียนครูบุคลากรที่ได้รับผลกระทบตลอดจนความเสียหายของอาคารเรียนอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อจัดลำดับความเร่งด่วนในการช่วยเหลือให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาระดมทีมครูนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรสายช่างลงพื้นที่ช่วยตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและบ้านเรือนประชาชนหลังน้ำลดและเมื่อสถานการณ์คลี่คลายให้เร่งทำความสะอาดและซ่อมแซมสถานศึกษาที่เสียหายเพื่อให้นักเรียนกลับมาเรียนโดยเร็วและปลอดภัย
0: กรมการค้าภายในเร่งประสานห้างสรรพสินค้าและร้านค้าเติมสินค้าในพื้นที่น้ำท่วมพร้อมย้ำสินค้าในระบบยังเพียงพอประชาชนไม่จำเป็นต้องซื้อกักตุนกรมการค้าภายในเร่งประสานผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อสำรวจสต็อกสินค้าในแต่ละสาขาเพิ่มรอบเติมสินค้าและเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการสูงเนื่องจากบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้การขนส่งและการเข้าถึงสาขาทำได้ช้ากว่าปกติกรมการค้าภายในยืนยันว่าสต็อกสินค้าในศูนย์กระจายสินค้ายังมีเพียงพอมีบางสาขาอาจมีสินค้าบนชั้นวางลดลงชั่วคราวเนื่องจากการขนส่งที่ล่าช้าจากสภาพการจราจรและเส้นทางที่ได้รับผลกระทบโดยจะช่วยประสานหน่วยงานและบริษัทขนส่งเพิ่มเติมเพื่อเร่งนำสินค้าเข้าสู่พื้นที่สำหรับสาขาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและต้องปิดชั่วคราวผู้ประกอบการจะทยอยเปิดให้บริการเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยและมีความปลอดภัยและในวันนี้กรมการค้าภายในจะเชิญผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกร้านสะดวกซื้อห้างท้องถิ่นตลาดกลางและตลาดสดประชุมเร่งด่วนเพื่อติดตามสต็อกการเติมสินค้าและการขนส่งพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลและไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าเพื่อกักตุนหากยังสามารถเดินทางมาซื้อสินค้าได้ห้างและร้านค้าจะทยอยเติมสินค้าเข้าสู่สาขาโดยเร็วที่สุดตามสภาพการเข้าถึงพื้นที่หากพบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนการฉวยโอกาสสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569
1: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกมาตรการเร่งด่วนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมมีทั้งพักชำระหนี้ลดดอกเบี้ยกู้ซ่อมแซมและเคลมสินใหม่เร่งด่วนนายมหัทนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอ.อ.ส.เปิดเผยว่าทอ.อ.ส.ได้เร่งบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศด้วยการออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยปี2569รวม7แนวทางแบบครบวงจรประกอบด้วยมาตรการพักชำระหนี้นาน 3-6 เดือนพร้อมลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ0และปลอดเงินงวดสำหรับหลักประกันที่ได้รับความเสียหายมาตรการสนับสนุนสินเชื่อกู้เพิ่มเพื่อซ่อมแซมหรือปลูกสร้างทดแทนวงเงินสูงสุด2ล้านบาท ปลดดอกเบี้ยและเงินงวด3เดือนแรกมาตรการการประนอมหนี้สำหรับลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้าหนี้เสียหรือ NPL ที่บ้านเรือนเสียหายหรือรายได้ลดลงดอกเบี้ยร้อยละ0นาน6เดือนแรกมาตรการลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.01 ต่อปีตลอดอายุสัญญาสำหรับกรณีผู้กู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรมาตรการการยกเว้นหนี้ในส่วนของอาคารกรณีเสียหายทั้งหลังจนซ่อมแซมไม่ได้และมาตรการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนประกันอัคคีภัยแบบเร่งด่วน Fast Track ตามความเสียหายจริงเป็นกรณีพิเศษทั้งนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อยื่นความประสงค์ขอเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวได้ที่ทอ.อส.ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จ่ายค่าสินไหมทดแทนประกันอัคคีภัยแบบเร่งด่วน Fast Track ตามความเสียหายจริงเป็นกรณีพิเศษทั้งนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อยื่นความประสงค์ขอเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวได้ที่ทอ.อส.ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ GH Bank Call Center และช่องทางออนไลน์ของธนาคารทั้งนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อยื่นความประสงค์ขอเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวได้ที่ทอ.อส.ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ GH Bank Call Center และช่องทางออนไลน์ของธนาคาร
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: คณะรัฐมนตรีพิจารณางบประมาณ 15,500 ล้านบาทเพื่อซื้อประกันภัยพิบัติให้ประชาชนคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังทั่วประเทศรวมถึงกรณีเสียชีวิตจากน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570เป้าหมายคือใช้ระบบประกันภัยเข้ามาช่วยให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือเร็วขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางส่วนผู้ประสบอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคมยังได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เดิมคือบ้านได้รับผลกระทบครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับเจ้าชายไฟซอลบินฟาฮานอัลซาอูดรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ที่เตือนว่าความพยายามปิดกั้นเส้นทางเดินเรือในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างเช่นช่องแคบฮอร์มูซและช่องแคบบับเอลมันเดฟถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงด้านพลังงานของโลกพร้อมเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศดำเนินการมากขึ้นเพื่อปกป้องเสรีภาพการเดินเรือในภูมิภาคดังกล่าวรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียยังเน้นย้ำว่ารัฐบาลซาอุดีอาระเบียแสดงจุดยืนคัดค้านการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะใช้เส้นทางเดินเรือเหล่านี้เป็นเครื่องมือกดดันข่มขู่หรือสร้างความเสียหายต่อผลประโยชน์ของประเทศต่างๆถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอของรัฐบาลอิหร่านที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มูซหากสหรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขหลายประการของอิหร่านซึ่งรวมถึงการยุติสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่กล่าวหาว่ายุโรปกำลังทำทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางการเจรจาสันติภาพที่มุ่งยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งการเจรจาดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐ พร้อมกันนี้ยังอ้างว่าบรรดาชาติตะวันตก

0: จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนเพื่อไปใช้ในการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนและประชาชนในดินแดนของรัสเซียขณะเดียวกันทางการยูเครนรายงานว่ากองทัพรัสเซียโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของยูเครนรวมถึงแคว้นซูมีและแคว้นซาโปริเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายส่วนรัฐบาลรัสเซียอ้างว่ามีประชาชนเสียชีวิต10รายจากการโจมตีของยูเครนในแคว้นคราสโนดาและแคว้นเบโกรอดของรัสเซีย
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของศูนย์พายุเฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐหรือ NHC เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่คาดว่าพายุเฮอริเคนโปโลที่มีความรุนแรงระดับ4ซึ่งสูงสุดเป็นอันดับ2จากทั้งหมด5ระดับอาจเคลื่อนตัวไปยังพื้นที่รัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซูทางตะวันตกเฉียงเหนือของเม็กซิโกในวันที่28กันยายนนี้ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักดินโคลนถล่มและน้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าวขณะเดียวกัน Acute Weather บริษัทผู้ให้บริการข้อมูลสภาพอากาศชื่อดังของสหรัฐระบุว่ามีแนวโน้มที่พายุเฮอริเคนโปโลจะค่อยๆ อ่อนกำลังลงเป็นพายุเฮอริเคนระดับ2และพัดถล่มพื้นที่รัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซึ่งอยู่ทางตัวเหนือของรัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซูและติดกับพรมแดนเม็กซิโกสหรัฐ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายบิลานไฟซีโฆษกหน่วยกู้ภัยของจังหวัดไคเปอร์ปักรุนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดที่ด่านตรวจของตำรวจในเขตเดราอิสมาอิลคานของจังหวัดไคเปอร์ปักตูนควาเมื่อเวลา 14:20 นของวันที่26กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก30รายด้านสำนักงานตำรวจแห่งจังหวัดไคเปอร์ปักตูนควาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของการระเบิดครั้งนี้ขณะที่ล่าสุดกลุ่มก่อการร้ายเตรีอีตอริบานปากีสถานหรือ TTP ออกมาอ้างว่าเป็นกลุ่มอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงร่วมการแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลทำผลงานได้ 121.236 คะแนนในอันดับ38จบการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้ขณะที่นักขี่ม้าไทยที่ทำผลงานดีที่สุดคือนิวพุทธิสมบัติในอันดับ6ทำได้ 137.824 คะแนนได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันนี้ด้านกีฬากรีฑาวิ่ง400เมตรชายรอบชิงชนะเลิศจอชัวโรเบิร์ตแอตคินสันนักวิ่งลูกครึ่งไทยออสเตรเลียวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 44.90 วินาทีคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรได้เป็นครั้งแรกโดยเป็นเหรียญทองที่2ของทัพกรีฑาไทยและเป็นเหรียญทองที่8ของทัพนักกีฬาไทยขณะที่วิ่ง200เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนที่เพิ่งคว้าเหรียญทองมาจากวิ่ง100เมตรชายด้วยเวลา 9.90 วินาทีพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมล่าสุดมาลงแข่งวิ่ง200เมตรชายในรอบรองชนะเลิศภูริพลยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วยเวลา 20.10 วินาทีเข้าไปลุ้นเหรียญทองที่2ของตัวเองในรอบชิงชนะเลิศในวันนี้เวลา 17:35 นาทีส่วนวิ่ง200เมตรหญิงกีฬาพัดขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ของฮีทที่1ด้วยสถิติ 23.58 วินาทีนับเป็นสถิติที่ดีที่สุดของเจ้าตัวผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันนี้ยกน้ำหนักรุ่น75กิโลกรัมชายวีรพลวิชุมาจอมพลังจากจังหวัดสุรินทร์เจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2024ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมยกท่าสแนตได้160กิโลกรัมขณะที่ท่าครีนแอนเจิร์กยกได้205กิโลกรัมน้ำหนักรวมอยู่ที่365กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองตกเป็นของอับดุลเลาะห์รามัดเออร์วินจากอินโดนีเซียน้ำหนักรวม366กิโลกรัมและเหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีเหนือ357กิโลกรัมอีสปอร์ตเกมปูโยปูโยแชมเปี้ยนในรอบรองชนะเลิศธนารักษ์วงกิติคุณแพ้ให้กับคุริฮาระยูกินักกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่น1-10คว้าเหรียญทองแดงเทเบิลเทนนิสคู่หญิงรอบก่อนรองชนะเลิศอรวรรณภาระนังและสุทธาสินีสเวตระบุตรรวมพลังตบเอาชนะชินยูบินกับซูยอนฮุยคู่มืออันดับ5ของโลกจากเกาหลีใต้3-2เกมผ่านรอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดงแล้วในรอบ68ปีโดยเข้าไปเจอกับคู่แกร่งจากจีนในวันที่28กันยายนนี้ขณะที่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพจักรยาน BMX ไทยพร้อมสู้ศึกเอเชียนเกมโดยกำชับให้โกเมศสุขประเสริฐทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและแก้ไขจุดอ่อนเรื่องการออกตัวก่อนแข่งขันวันที่28กันยายนขณะที่ทีมจักรยานลู่ออกเดินทางไปยังนาโกย่าแล้วหลังจากเก็บตัวที่เมืองเทียนจินประเทศจีนมานานกว่า2เดือนเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสนามในร่มระยะ250เมตร สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน106เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น31เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้16เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี8เหรียญทอง7เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่27กันยายน2569โดยด้านตะวันตกของภาคกลางมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกฝนเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมด้านตะวันตกของภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและน้ำท่วมขังในระยะสั้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งถึงวันที่28กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณในกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:14 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 1 เมตร 50 ซม.เวลา 19:31 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 1 เมตร 55 ซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 56 ซม.และเวลา 14 นาฬิกาสูงกว่าระดับเพดานกลาง 43 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18 นาฬิกา 20 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18 นาฬิกา 10 นาที
3: 1 นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่บางคนอาจเคยตกอยู่ในสภาวะตกใจเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณของรถพยาบาลฉุกเฉินก็เกิดอาการตกใจจนไม่สามารถบังคับรถให้หลีกทางได้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมีข้อแนะนำให้ผู้ขับขี่ที่พบเห็นสัญญาณไฟและได้ยินเสียงไซเรนควรตั้งสติพยายามมองกระจกหลังเพื่อกะระยะของรถพยาบาลที่วิ่งมาพิจารณาปริมาณรถ ทั้งซ้ายและขวาที่อยู่ใกล้แล้วพบว่าไม่มีอันตรายและเราสามารถเบี่ยงชิดซ้ายได้ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วรถและเบี่ยงซ้ายเพื่อหลีกทางให้รถพยาบาลทันทีหากไม่สามารถหลีกทางได้ด้วยเพราะสภาพรถที่หนาแน่นและมีอันตรายก็ให้หยุดชะลอรถให้นิ่งเพื่อให้รถพยาบาลฉุกเฉินหาทางวิ่งผ่านเราไปให้ได้เมื่อรถพยาบาลฉุกเฉินวิ่งผ่านไปแล้วห้ามขับตามเด็ดขาดกรณีรถติดและรถพยาบาลฉุกเฉินอยู่ด้านหลังพอดีให้พิจารณาว่าควรชิดซ้ายหรือชิดขวาดีถ้าไม่มีใครหลีกทางให้ผู้ขับขี่เลือกว่าจะหลบทางไหนและเปิดไฟเลี้ยวเพื่อให้สัญญาณให้รถพยาบาลฉุกเฉินได้แซงผ่านไปได้สะดวกค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าสาทพรสคำว่าสาทพรสหมายถึงพิธีทำบุญให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วเมื่อพุทธศักราช2437สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตสยามกุฎราชกุมารเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริให้มีการประชุมที่หน้าพระศพอย่างเต็มยศพระสงฆ์ราชาคณะสวดบทสวดซึ่งรวบรวมขึ้นใหม่ด้วยทำนองสรพัญญะพิธีนี้มีชื่อว่าพิธีมฤตกวัตรซึ่งทำต่อกันมาอีก 2-3 ครั้งแล้วเลิกไปหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้มีการสวดคล้ายกับพิธีมฤตกวัตรขึ้นอีกสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสจึงทรงคิดแบบขึ้นใหม่และเรียกว่าพิธีสาทพรส
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
1: วันนี้เสนอตอนประเพณีการเกิดของชาวไทยมุสลิมวัฒนธรรมและประเพณีของชาวไทยมุสลิมคือการปฏิบัติตามหลักคำสอนในศาสนาซึ่งชาวมุสลิมยึดถือคำสอนในคัมภีร์อัลกุรอานและจริยวัตรของศาสดาเป็นสำคัญโดยตั้งแต่แรกเกิดจากครรภ์มารดาผู้ใหญ่จะกล่าวถ้อยคำเพื่อปลูกฝังคำสอนของพระเจ้าและศาสดาที่ข้างหูและตั้งชื่อที่มีความหมายดีงามให้กับทารกบางครอบครัวอาจจัดงานเลี้ยงฉลองด้วยอาหารที่ทำจากเนื้อแพะส่วนผู้ที่มาร่วมงานจะขอพรจากพระเจ้าให้ทารกงานจะขอพรจากพระเจ้าให้ทารกมีความสุขและเติบโตเป็นมุสลิมที่ดีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
10: ได้เลยเช็คมา
9: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
10: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
9: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
10: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและรากฐานทางประวัติศาสตร์การเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆที่สำคัญเชิญติดตามรับฟังครับ
11: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
12: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมือง
13: ตอนนี้คงจะยาวเลยเพราะไปคุยกัน

0: ถึงเรื่องชาวไทยกับชาวต่างประเทศแล้วก็ไปคุยกันถึงเรื่องชาวจีนนะครับในอดีตจนถึงปัจจุบันก็ถือว่าเป็นเพราะว่าประเทศไทยกับประเทศจีน
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน 8:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่งยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่งอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 0801945318

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงิน

0: ่อนผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ถ้าถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ผมบอกกับแฟนผมว่ามันจะไม่เป็นอย่างนี้ตลอดไปหรอกสักวันมันต้องเป็นของเรา
1: แล้วเหรอจ๊ะกลับมาเหนื่อยๆอาบน้ำก่อนนะจ๊ะ

จะไม่พลาดการติดตามมิวสิกวิดีโอใหม่ๆและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของ Grammy Go ได้ก่อนใครที่ YouTube Channel GMM Grammy Go Official กดเลย

วิญญาณเฒ่าจันทีบ่ได้ไปสั้นฟ้าได้ไปเกิดนำเขาพูดแล้วคอยถ้าเอาผ่อนทานลูกก็ทำน้อไปให้แอนคอยสิบปีมาได้คอยไปได้ก็คือ

0: ื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สกูล0637436637
1: ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่า
3: เคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวีห้าวัสดุเต็งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวีห้าวัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่

0: เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5
2: อ้าวแม่นังหลับเอาอันนี้เปิดแล้วก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกหมดแล้วมาร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู้คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละบ้านเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แน่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอโพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5318

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาโรเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสามกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่

0: นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างหมดแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่อเปื่อยเป็นตมบ่อเหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0: ว่าโรคนอนหลับได้อีกด้วยอีพ่ออีแม่ปู่ย่าตายายกับพ่อเว้าอยู่เด้คันเป็นใครซูอย่าไปกินบักซีดาเด้อเด็กน้อยเพิ่นว่าเนาะมันสิไข้ขึ้นสูงตื่มกว่าเก่าเด้เพิ่นว่าสาวบังปูนั่งเว้านำจ่าซูฟังนะคะรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามนะเป็นความรู้ไก่โตเฮานี่ล่ะนะคะอยากให้อีพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้าน้าอานะได้กินยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเซินที่นะคะประกอบไปด้วยสมุนไพรหลายอย่างนะคะพี่น้องว่าจะเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากระถือโปร่งโกดซอโกดขม้าโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพานะสมุนไพรเรานี่ประโยชน์หลายหลายแล้วก็ราคาแพงนะหายากด้วยนะคะอ่ะโทษค่ะมากค่ะนะสอบถามสั่งซื้อยาบำรุงร่างกายเส้นถี่ไปกินค่ะพี่น้องจ๋าดูแลร่างกายดูแลตัวเองอย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าจะหาซื้อตามร้านค้ายาใกล้บ้านท่านหรือว่าตามเพจเส้นถี่โทรมาเลยค่ะ04384012200438401222ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์จังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบอกว่าสิเป็นกำลังช่างสารเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0438401222อีกทีนึงครับพี่น้อง0438401222
0: ลูกทุ่งเก่าลูกทุ่งดังหาฟังได้ที่รายการลูกทุ่งอารมณ์ดีโดยยาบำรุงร่างกายเส้นที
2: เพลงนี้ที่คุณอยากฟัง

นะก็กลับมาเว้ามาจากันอีกคือเก่านะคะกับดีเจสาวบางปูค่ะนะกับรายการลูกอ่อนเพลียนะฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักและก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระช่วยให้กับร่างกายนะดื่มวันละ3ครั้งหลังอาหารนะคะพี่น้องค่ะเนี่ยราคาบ่แพงนะขวดนึงก็150ซีซีราคาหลัก10เองนะพี่น้องคะแพ็คนึงก็10ขวดอีพออีแม่ปู่ย่าตายายพ่อลุงแม่ป้านะเพิ่นสั่งซื้อไปกินกินย่างต่อเนื่องนะเพราะวันเป็นยาได้พี่น้องค่ะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมันก็หนักมันก็เมื่อยแม่นบ่ล่ะถึงเวลาดูแลร่างกายค่ะพี่น้องนะคนเฮาถ้าอายุ50ปีขึ้นไปเริ่มมีอาการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายแล้วเด้นะสมองก็เริ่มเสื่อมความจำก็เริ่มสั่นกระดูกกระเดี่ยวก็เริ่มจะเจ็บจะปวดนะพี่น้องคะลุกก็อยากโอยนั่งก็อยากโอยตัวเพิ่นว่าลุกขึ้นแต่ละเทื่อนี่บางเทื่อก็วิ่นมองๆอยู่พี่น้องเจ้าว่าเป็นอีหยังเป็นคือการเบิดสุคนเด้อค่ะพี่น้องคะเนี่ยเราต้องดูแลร่างกายของเรานะอย่าให้เป็นภาระลูกหลานเด้ออีพ่ออีแม่อย่าให้เป็นภาระเจ้าของนำนะยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังเซินทีเนี่ยกินได้ทุกคนนะคะกินได้ทุกคนนะคะพี่น้องคะกินโลดจ้ะยาปล่อยให้เจ้าของเจ็บไข้ได้ป่วยนะเป็นหยังมามันยากมันลำบากนะคะการดูแลตัวเองนะเรื่องใกล้ตัวนะที่ทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นนะดื่มน้ำตอนเช้านะตื่นเช้ามาเนี่ยกินน้ำเลยนะพี่น้องคะดื่มน้ำเลยแก้วนึงหรือว่า2แก้วนะน้ำปกตินี่แหละนะช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญแล้วก็ระบบขับถ่ายลดอาการอ่อนเพลียนะแล้วก็โดนแดดยามเช้านะแสงแดดอ่อนๆนะช่วยลดฮอร์โมนเมลาโทนินทำให้ร่างกายตื่นตัวไม่งัวเงียนะแล้วก็การกระพริบตานะโดยธรรมชาติคนเฮาจะกระพริบตาประมาณ15

0: ครั้งต่อหน้าที่เพื่อป้องกันตาแห้งและการมีสุขภาพจิตดีนาการหัวเราะช่วยลดฮอร์โมนความเครียดและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้นะพี่น้องคะเรื่องไกลตัวเฮาเฮ็ดได้มันก็ดีต่อโตเฮาเรื่องใดที่จะนำพาความเครียดหรือว่าเฮ็ดให้เฮาเมื่อยล่ะอ่อนเพลียนะคะเครียดสะสมนี่ไม่ดีนะคะพี่น้องคะอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าอีหยังก็ได้อันตรายนะคะเห็นบ่เพิ่นออกข่าวกันดูๆบ่อยๆทุกมื้อเนี่ยคนเป็นซึมเศร้ากันหลายนะคนเป็นโรคเครียดกันหลายด้วยสภาวะกายหลากหลายครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายนำดื่มน้ำที่สะอาดอย่างน้อยวันละ8แก้วทำให้ได้นะคะเมื่อยล้าอ่อนเพลียนะเติมให้กับร่างกายของเรานะยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเซินถี่ค่ะพี่น้องค่ะประกอบไปด้วยสมุนไพรเก่าชนิดเลยนะสมุนไพรแต่ละอย่างกับแพงๆทั้งนั้นแล้วก็ประโยชน์เยอะทั้งนั้นนะสอบถามสั่งซื้อได้เลยค่ะหรือว่าจะซื้อตามเพจเซินถี่หรือว่าจะซื้อตามร้านขายยานะโทรมาก็ได้ง่ายๆสะดวกสบายส่งให้ฮอดบ้านเก็บเงินปลายทางเซินถี่ค่ะ0438401220 0438401220ฟังเพลงฟังเสียงดีมีประโยชน์ก่อนค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก่าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมื้อยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงอย่างที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบท่อนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0438401222ย้ำ0438401222
2: ไสทานเมื่อมูลไหลหลังดังทานตะวัน
0: เพลงเพราะต่อเนื่อง

0: ณรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีฟังได้ทุกคนณเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่พักผ่อนอยู่หรือว่าเฮ็ดย่างอยู่ก็ตามพี่น้องค่ะขับรถขับลาจังซี่ก็ฟังได้รายการนี้มีทั้งสารานารู้เรื่องนั้นเรื่องนี้นะมีทั้งเพลงมวลนั่นล่ะนะคะก็สนับสนุนรายการโดยยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นถี่นะคะพี่น้องแล้วก็บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนํานะหรือว่าฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักนะคะแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายด้วยนะกินเด้อผู้ใดเมื่อยล้าอ่อนเพลียจากการตรากตำทำงานหนักนะคะหรือว่ากินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับขับถ่ายบ่เป็นเวลาหรือว่าเมื่อยเพลียอย่างต่างๆเนี่ยนะลูกกะโอยนั่งกะโอยซื้อไปกินโลดค่ะยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นถี่นะคะประกอบไปด้วยสมุนไพรหลายอย่างบ่ว่าจะเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงหมากระถือโปร่งโกดซอโกดขมเอาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพานะสมุนไพรเหล่านี้ราคาแพงประโยชน์กันหลายนะคะผ่านกรรมวิธีการผลิตถูกหลักอนามัยมีทะเบียนยาถูกต้องยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเส้นถี่นะดื่มวันละ3ครั้งหลังอาหารเด้ออีพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้าน้าอาสำหรับเกล็ดสารานารูเล็กน้อยนะที่นำไปใส่ใดเลยนะกับคำถามที่ว่ามันฝรั่งซอยลดความดันโลหิตให้ต่ำลงได้จริงหรือไม่คำตอบก็คือจริงเพราะว่าในมันฝรั่งน่ะจะมีสารเคมีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ชื่อว่าคูควไมมีสรรพคุณในการควบคุมความดันโลหิตให้ต่ำลงและมันยังรักษาโรคที่ลึกลับที่เรียกว่าโรคนอนหลับได้อีกด้วยนะคะพี่น้องนี่คือประโยชน์ของมันฝรั่งนะรู้ไว้ใช่ว่านะคะเกล็ดสาระเล็กน้อยนำไปใส่ใดเลยนะสาวบางปูนนำฝากนำตอนนะทุกอย่างมีประโยชน์หมดนะคะเรื่องไก่ตุ๋นของเฮาเนาะอย่าลืมดูแลร่างกายนะกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบหาหมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายนำดื่มน้ำที่สะอาดอย่างน้อยวันละ 8-10 แก้วทำให้ได้ทำให้ครบเด้อพี่น้องเฮาจะได้แข็งยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเส้นถี่นะกินโลดอีพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้าน้าอาสมุนไพรทั้งนั้นนะกินสมุนไพรไม่มีสารตกค้างไม่มีสารสเตียรอยนะคะมีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างโทรเข้ามาค่ะสอบถามสั่งซื้อได้เลยนะคะ043840122 043840122ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
2: ๆมันเป็น
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
3: เพลงที่ฟังแล้วเหงาที่สุดในชั่วโมงนี้

นะคะพี่น้องค่ะสาวบางปูก็ส่งกำลังใจให้อีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาเฮานะคะกับรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีนายาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเซินที่นะคะพี่น้องค่ะฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยนะผู้ใดปวดเมื่อยนะปวดบ่าปวดไหล่ปวดหลังปวดแอวปวดทุกหม่องในร่างกายให้กินยาเซินที่เด้อพี่น้องเด้อนะมีอย.มีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างนะเหนื่อยล้าอ่อนเพลียทำงานหนักนะกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับหายใจบ่อิ่มเมื่อยเพลียเพลียอยู่ยากไปยากมายากลุกยากลุกโอยนั่งโอยนะวิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายนะเลือดล้มไหลเวียนบ่ดีนั่นล่ะนะเฮ็ดเวียกไม่เมื่อยมานะก็หายใจก็บ่อิ่มบางเทื่อเมื่อยหลายเนาะพี่น้องสร้างซื้อไปกินค่ะพี่น้องค่ะยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเซินที่กินวันละ3ครั้งหลังอาหารนั่นล่ะนะขวดนึงเนี่ยนะกะบรรจุ150ซีซีผู้เด้อพี่น้องเด้อราคาบ่แพงนะราคาหลัก10นะผู้ใดก็ซื้อไปอยู่ไปกินนะเพราะว่ามีแต่สมุนไพรนะกินแล้วบ่ได้คิดหยังหลายนะสมุนไพรอีพ่ออีแม่เฮากับผ้ากันกินมาแต่สมัยโบราณโบราณพุ่นล่ะนะคะยิ่งเดียวนี้นะคะผ่านกรรมวิธีการผลิตถูกหลักอนามัยนะได้รับเครื่องหมายอย.มีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างนะสำหรับยาบำรุงร่างกายเส้นถี่นะคะพี่น้องสมุนไพรนะบ่ว่าจะเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากระถือโปร่งโกดซอโกดขมเอาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพานะสมุนไพรตะละยางนี่ราคาแพงประโยชน์ก็หลายนะพี่น้องถ้าสิไปหาไซละสมุนไพรซุมื้อเนี่ยบ่มีดอกนะเพิ่นปลูกไว้แต่ขายเบิดล่ะแม่นเฮาไปหาอยู่น้ำปลาน้ำดงก็บ่กล้ามากินโดยพลาการเด้พี่น้องซุมื้อเนี่ยนะมันอันตรายนะซื้อกิน

0: โปรดค่ะนายาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นถี่เหนื่อยล้าอ่อนเพลียปวดเมื่อยตามร่างกายล่ะนะสั่งซื้อไปกินนะหรือว่าจะหาซื้อตามร้านขายยาใกล้บ้านท่านหรือว่าตามเพจเส้นถี่นะคะหรือว่าอีพ่ออีแม่จะโทรมาโหลดค่ะสะดวกสบายลองสั่งซื้อไปกินเบิ่งค่ะพี่น้องดูแลสุขภาพร่างกายอย่าหายเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะเบอร์โทรค่ะ0438401222 0438401222ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์จังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู้งานหนักในทุกมื้อยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงอย่างที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบท่อนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0438401222ย้ำ0438401222

0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบอว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

0: โหลดค่ะโทรเขามาสอบถามสั่งซื้อค่ะพี่น้องค่ะนะเซิร์นทียาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตได้รับเครื่องหมายอย.ขึ้นทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างพู่นล่ะเบอร์เก้าเบอร์เดิมค่ะ0916840475ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาบอกมาจากกันค่ะ
1: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่าง

0: ยาบำรุงร่างกายเซนทีสูตรเย็นเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพร
1: มันเป็นเงื่อนงัก
0: ตื่นเศร้ามากเป็นทรงหลงเซ็งเหลงเป็นเงื่อนงักนั่งเป็นบ่อซวงบ่อสางอย่าปล่อยให้ความอ่อนล้ากลายเป็นอุปสรรคของการทำงานมีอาการให้นึกถึงยาบำรุงร่างกายเซนทีสูตรเย็นยาบำรุงร่างกายเซนทีสูตรเย็นกินแล้วต้องกินอีกกินดีบอกต่อโทรสูตร91684

ยาให้ความเหนื่อยล้ามาหยุดคุณขวายาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเซิร์นถี่150ซีซีปริมาณพอดีราคาประหยัดพร้อมให้คุณเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพลังที่เหนือกว่าเซิร์นถี่เติมพลังง่าย

ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0916

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่อง

0: วดเครื่องกฐินไตจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจ

0: 43-897-285-085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
1: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC เจ้าคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอ

0: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำพอดีดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

าดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัท

Amino Humic Sole Pad ซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีโอเลฮับสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ปัญหาของพี่น้องเกษตรกรแต่ละปีนี่ก็หลายมีมาบ่ซ้ำแบบเก่าจักเถื่อบางปีก็แล้งบางปีก็ท่วมตกมาลื้อทื้อเท่ามา 2-3 มื้อท่วมจ้อยก็บ่อึดบ่อยากแต่ละปีนะครับบางปีก็ปุ๋ยแพงเข้าถึกผลผลิตทางการเกษตรสวนกระแสกับราคาอยู่ซะนี่จักสิแก้ปัญหาแนวใดพี่น้องเกษตรกรปั๊บโผก็บ่ทันนะครับหนี้สินกันแล่นน้ำก้นอยู่ซุมื้อได้บาดนี่โอ้ยแหกไส้ก็เงินแหกครัวก็เงินจักสิเฮ็ดจังได๋นะครับพอหันมาเฮ็ดการเกษตรเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนบาดนี่ผลผลิตก็ได้บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตก็ได้กระท่อนกระแท่นโอ้ยปวดหัวปวดประสาทราคาก็แห้งบ่ดีผลผลิตก็แห้งได้บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตก็แห้งได้หน่อยลุบทึนเข้าไปใหญ่ลุบทึนเข้าไปอีกซะเด้เพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาต้องพากันปรับเปลี่ยนแนวความคิดแบบใหม่เปลี่ยนวิธีการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนแบบใหม่นำความรู้ใหม่ๆเข้ามาใส่ในไร่ในนาในหัวในสวนเจ้าของนะครับสิ่งแรกที่เฮ็ดได้เลยนั่นก็คือการลดต้นทุนเฮ็ดจังได๋สิลดต้นทุนเฮ็ดจังได๋สิลงทุนหน่อยๆให้มันได้ผลผลิตหลายๆให้มันได้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเฮาสิเฮ็ดจังได๋ผมเอกโซเลอยากสิแนะนำพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาให้ปรับเปลี่ยนวิธีการจักหน่อยปรับแนวความคิดจักหน่อยนะครับโดยการลดการใส่เคมีลงใส่เคมีให้หน่อยกว่าเก่านะครับเพราะว่าราคาเคมีนี่ค่อนข้างสิแพงใส่ไปหลายก็มีปัญหากับดินนะครับเฮ็ดให้ดินแข็งดินด้านดินด้านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ล้วนซุ้ยดินแน่นดินแกมซะเด้คันเฮาใส่เคมีหลายๆใส่เกินความจำเป็นใส่หลายจนเกินเหตุนะครับเพราะว่าปีนี้ใส่สอบ2สอบปีหน้านี่ใส่เพิ่มขึ้นอีกเด้นะครับจาก2ก็10มันก็บ่งามได้บาดนี่ผลผลิตก็ได้บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นเฮาต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใส่ปุ๋ยจักหน่อยนะครับโดยการลดเคมีลงมาจากที่เคยใส่อยู่3กระสอบนะครับให้ลดเคมีลงเหลือกระสอบเดียวนะครับให้ลดเคมีลงเหลือ1กระสอบว้ายคือว่าจังซั่นบ่าวเอกโซเลมันมาเหลือหน่อยแท้มันมาสิพ่อบาดนี้สิเฮ็ดจังได๋ล่ะบาดนี้เหลือกระสอบเดียว1สำหรับจำนวนกระสอบปุ๋ยเคมีที่หายไปนะครับให้พี่น้องเกษตรกรนำเอาอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดเอามา2กระสอบนะครับเอามา2กระสอบแล้วเอามาบวกกันเอามาผสมกันกับเคมีที่เหลือไว้1กระสอบนั่นล่ะครับเอามาโคเลใส่กันกับเคมีที่เหลือไว้บ่ว่าสิเป็นสูตรใดก็ตามสร้างนะครับสูตรใดยี่ห้อใดก็ได้นะครับเอามาโคเลใส่กันนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่อยู่3กระสอบพอเอามาโคเลใส่กันแล้วนะครับบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ้มเป็นน้ํานะครับผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรสําหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับคุณสมบัตินี่ที่ว้ายเกินกว่าราคาพี่น้องกระสอบนี่บรรจุอยู่50กิโลครับกระสอบนี่บรรจุอยู่50กิโลนำมา2กระสอบนี่ก็ยังบ่ทันได้พอพันอยู่เด้เอามาบวกกับเคมีที่เหลือไว้1กระสอบนั่นแหละอีพ่อไอ้แม่นะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับกลายเป็นปุ๋ยใหม่3กระสอบสามารถใส่ได้สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่พุ่นล่ะบ่ธรรมดาได้บัดนี่มีปุ๋ยไว้ใส่3กระสอบคือเก่าแต่ว่าลดต้นทุนเพราะว่าเคมีน่ะมันแพงนะครับเอาอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพาดมา2กระสอบก็ยังบ่พอพันอยู่รวมกันแล้วก็ใช้เงินอยู่พันกว่าบาทนะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับ

อย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสําหรับสูตรนี้พี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กําลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0ผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจทนกับทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีดีนะครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม

0: ับไปยับใช่ก็ให้เอาโรดเดอร์โชเล่นะเอามาใช้ก้าก็บ่อยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักฟิกจุดใบทอฝ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปยังได้ก็ให้เอาโรดเดอร์พี่น้องนะ
1: ใครบอกเคยใช้โชเล่ก็ใช้บังเด้อแม่ใช้อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
2: ดูดินเนี่ยมันล้วนสวยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้น
3: พ่อใช้อยู่เอาบังเด้อใช้บังเด้อโชเล่น่ะดีอยู่ได้
4: ไซลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแมงบกวนดินร่วนซุยไส้ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกสุเรศคือเราพี่น้องเมื่อนี้ผมเอกสุเรศออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับขอมาเยี่ยมเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วสิเป็นจังไหนเดี๋ยวสิให้เกษตรกรท่านนี้เพิ่นให้คำตอบบอกให้พ่อให้แม่ฟังนะครับมื้อนี้มาเยี่ยมยามมีพ่อที่เพิ่นเฮ็ดไห้อ้อยนะครับเพิ่นใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดแล้วเป็นจังไหนเดี๋ยวสิคุณพ่อแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ผมในสมัยวงกระโซ่ครับผมได
2: ้สมัย
1: ครับ
2: ครับผมแล้วอีกผู้นึงเลยครับ
3: สวัสดีครับผมดีเจบ้าโป้นะครับหรือว่าร้านบ้าโป้การเกษตรนะครับจำนายโซเล่นะครับ
2: ครับผม
3: พื้นที่อำเภอดงหลวงนะครับ
2: ดงหลวง
3: คำเชยี
2: คำเชยี
3: นะครับคำชีก็มีร้านบ้าโป้การเกษตรที่กันนะครับอยู่ที่สาขาคำเชยีนะครับแล้วก็พี่น้องทั้งมุกดาหาร
2: ครับ
3: นะครับจำนายโซเล่นะครับกับมาหลายปีแล้วนะครับ
2: ครับอ๋ออันนี้คือชื่อว่าบาโปเป็นดีเจบาโปนะครับรับผิดชอบพื้นที่อยู่ทางอำเภอดงหลวงอำเภอคำเชยีจังหวัดมุกดาหารนะครับถ้าพี่น้องท่านไปท่านมากจะมาสอบถามรายละเอียดได้กับบาโปนะครับอันนี้คุณพ่อสมัยนะครับ
1: ครับ
2: เข้าใส่โซเล่มาโดนไปพ
1: ่อไอ้ใส่อ้อยก็เพิ่งใส่ปีนี้เพิ่งใส่แต่ใส่ข้าวนั่น2ปีแล้ว
2: โอ้ใส่ข้าวนี่2ปีมื้อนี้ที่ว่าเบิ่งไห้อ้อยของคุณพ่อนี่คือสังเกตเห็นว่าเอ้ยต้นอ้อยคืองามแท้คุณพ่อใส่โซเล่กับอีกสอบกับใส่เคมีกับสอบนึงนะพี่น้องนะนี่คือเฮาสิเฮ็ดให้เห็นว่าโซเล่นี่สามารถผสมกับปุ๋ยเคมีได้นะครับบ่ว่าสิเป็นสูตรใดที่พี่น้องต้องการฟื้นฟูดินโซเล่ซอยได้ครับดีเด่นด้านดินก็ยกให้โซเล่นี่แหละครับพี่น้องป่าอ้อยของคุณพ่อสมัยจากพื้นดินที่บ่อุดมสมบูรณ์พื้นดินที่มีแต่หินมีแต่ทรายคันทั่วไปกันเฮาบ่ใส่โซเล่นี่เฮาก็สิปลูกหยังบ่ได้เนาะพ่อเนาะ
1: ปลูกได้กับบ่ซ้ำนี้มัน
2: โอ้ปลูกได้กับบ่งาม
1: จ
2: ัง
1: นี้บ่งามจังนี
2: ้บ่ประทับใจบ่พ่อ
1: ปีนี้ขนาดแรงเน
2: า
1: ะ
2: โอ้แรงขนาดแรงนี
1: ้ขนาดแรงพร้อมเพิ่งตก2ครั้งนี่แต่ปลูกอ้อย
2: ครับผมขนาดแรงซ้ำนี้พ่อก็ประทับใจครับ
1: ครับ
2: อยากให้คุณพ่อฝากบอกเกษตรกรอยากให้แนะนำเพิ่นเชิญครับคุณพ่อ
1: ก็พี่น้องเกษตรกรทุกท่านหากว่าพื้นที่ของพี่น้องนั้นค่อนข้างจะมีปัญหาพื้นที่เสื่อมสภาพก็ผมอยากจะแนะนำว่าให้มาหันมาใช้โซเล่ผสมกับเคมีลองดู
2: ลองเบิ่งน้องพ่อเน
1: า
2: ะ
1: ครับลองเบิ่งจากปีผมว่ามันสิติดใจล้วนนะผมลองเคยเดียวผม
2: ติดใจเลยด้วย
1: ครับ
2: พ่อคือเพิ่งเบาหน้าว่าท่านคุณพ่อเบาได้หลายภาษาได้คุณพ่อ
1: ครับ
2: เขาบอกภาษาบ้านจะคล้องกันนะ
1: ภาษาโชว์บ
2: ่ฝากพี่น้อง
1: ก็ประชาบรูให้กับเกียรติผมกับปันกล้วยวิลไทยเจริญวิลตะบนดงหลวงเลยผมก็เคยเจาะโซเล่เจาะบาขมาเจาะบาขมาขมาได้แต่กระต้าวให้เจาะขมาได้ก็ค่อนข้างชิ่งไม้ค่อนข้างชิ่งไม้กว่าเจาะปุ๋ยกันเนาะอยู่ก็ชิ่งเจาะตลาดได้ให้กันเบิ่งได้ผลชำนาญกันไม้กับเงะเกินขนาดขมาได้ก็แห้งเน้นดังไม้ชำนาญกันขมาแล้วผลเมียจวบก็คงชิ่งไม้กว่าได้
2: นี่คือความรู้สึกแท้ๆของคุณพ่อสมัยจากอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารกับคุณพี่ดีเจบาโป้นะครับหรือว่าบาโป้การเกษตรพื้นที่ดงหลวงอำเภอคำชะอีพี่น้องท่านไปทานมาเห็นป้ายนี้ไงบาโป้การเกษตรนะครับ

แวะสอบถามรายละเอียดได้ว่าพี่น้องมีสภาพดินเป็นจังไดกำลังขูดพื้นยังอยู่สิได้รับคำแนะนำดีๆจากบ่าวโป้สำหรับเฮา3คนมื้อนี้คุณพ่อสมัยบ่าวโป้การเกษตรหรือว่าดีเจบ่าวโป้กับผมเอกโซเล่ครับฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้ครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับขอบคุณ

เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ร่มโตร่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2

ระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยฉุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้ดอนโดนสบใจใส่เลย043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122มองไปแล้วปุ๋ยเคมีที่มีอยู่ทั่วไปตามท้องตลาดทุกมื้อนี่ก็หลายหลายนับบ่หวาดบ่ไหวมีหลายรุ่นหลายสูตรเวลาเขาไปซื้อปุ๋ยอยู่ร้านปุ๋ยแต่ละรอบนี่โอ้ยกลุ่มกระมับอยู่จักสิเอาสูตรใดจักสิเอายี่ห้อใดมันก็เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาเกิดความสับสนในการใส่ปุ๋ยคือกันนะครับแต่ว่าบางท่านก็มีความรู้แน่ว่าปุ๋ยสูตรนี้สิใช้แบบใดปุ๋ยสูตรนี้สิใช้จังไดปุ๋ยแบบใดสิใช้หน้าดินเหนียวปุ๋ยแบบใดสิใช้หน้าดินทรายนะครับก็พากันเลือกพากันคัดสรรซะเด้หลายๆท่านก็ใส่ตามที่เคยใส่มานะครับเคยใส่สูตรนี้ล่ะอยู่ให้อยู่หน้าใส่แล้วส้มคือๆอยู่ก็ยังใส่ต่อไปนะครับบางคนใส่ไปแล้วบ่ถือกอกถือใจบ่ได้คือจะของขึ้นบ่ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยปีนี้ก็หันไปใส่ยี่ห้อใหม่หันไปใส่สูตรใหม่ค้นหาไปเรื่อยๆนะครับค้นหาจนกว่าสิพอบอกยังไงชีวิตชาวนาชีวิตพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาบ้านเฮานี่อยู่กับการทดลองลองผิดลองถูกทุกปีทุกปีเป็นหยังคือต้องได้ลองผิดลองถูกว่าติย้อนเสื้อเขาย้อนฟังมึงแล้วเอียงหูหน่อยฟังมึงซะเด้โอ้ส้มคือตัวนี้มึงเซ็ดกูหันว่าเด้นะครับผมเอกโซเลอยากสิแนะนำปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลนะครับสูตร2876นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876นะครับใส่ได้กับทุกสภาพดินนะครับเหมาะกับทุกดินใส่ได้กับทุกพืชนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876ปุ๋ยสูตรนี้นะครับปุ๋ยสูตรนี้บ่มีฟิลเลอร์นะครับบ่มีส่วนเติมเต็มบ่มีแนวเจือปนมาบ่ว่าสิเป็นเศษอิฐหินดินปูนทรายบ่ได้ใส่ขี้ดินเหนียวขี้ดินโพดในการปั่นก่อนนะครับกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876นี่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดเฮ็ดงานทุกเม็ดออกฤทธิ์ทุกเม็ดนะครับออกฤทธิ์ได้เร็วเร็วนะครับอยู่ในดินก็ได้โดนนะครับอยู่ในดินได้โดนหลายเดือนออกฤทธิ์ก็รวดเร็วท่านอกท่านใจนะครับใส่หน้าเขายังสิโอ้ยเขียวดีครับตามฤดูกาลพืชอายุสั้นพืชอายุยาวบักทั่วบักฟักบักแฝงใส่ได้เบิดนะครับบักพริกข้าวโพดพวกนั้นว่าจะปลูกในดินใส่ได้เบิดนะครับก็ปุ๋ยสูตรนี้นะครับปุ๋ยสูตร2876ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลนะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876ใส่แล้วบ่ทำลายหน้าดินนะครับบ่ทำลายโครงสร้างดินเฮ็ดให้ดินเฮาบ่แข็งดินบ่แข็งดินบ่ด้านดินบ่ด้านดินบ่เป็นกดบ่เป็นเอียดดินล้วนซุ้ยคือเก่าได้พ่อยแม่นะครับบ่ทำลายโครงสร้างดินเหมาะกับทุกสภาพดินของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาอย่างแน่นอนนะครับตามที่ผมเอกโซเล่นะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่นี่ที่ว้ายบ่าวเอกโซเล่ตะกี้เจ้าไปอยู่ไสมาคือบ่เฝ้ามาหาหมู่ข่อยเร็วกว่านี้แน่เฮ็ดให้หมู่ข่อยติดหนี้ติดสินอยู่ตั้งโดนเพิ่นว่านะครับนี่แหละครับปุ๋ยนี่แหละสิพาอีพ่อยแม่ลืมตาปากได้นะครับสิพาสู่ผู้สู่คนบ๊ายบายทกสก็งวดนี่แหละนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับก็ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876นะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งมีไห้มีหน้าอยู่20 30ไร่5ไร่10ไร่บ่ต้องเอามาเฮ็ดทั้งหมดนะครับเอามาทดลองเบิ่งแก๊กไร่2ไร่เบิ่งก่อนก็ได้ใส่แล้วมันสิเป็นคือผมบ่าวเอกโซเลบ่าวบ่ใส่แล้วมันสิดีคืออีพ่อยแม่ผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนบ่าวให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับเกิดความสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลนะครับสูตร2876สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

ศูนย์หนึ่งสองสองอยากลืมตาอ้าปากได้อยากเบิดหนีเบิดสินอยากให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจลองเปิดโลกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร28 76นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชเล่นะเอามาใช้ตาก็บ่อยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกจุดใบทอผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ไผบ่เคยใช้โชเล่ก็ใช้บังเด้อแม่ใช้อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต็งตึงดีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
5: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิ่มพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟอพากันหามาใส่เด้อพี่น้องปุ๋ยเคมีที่พี่น้องเกษตรกรพากันใส่อยู่ในปัจจุบันนะครับแม้ว่าสิออกฤทธิ์เร็วมันก็อยู่ในดินบ่ได้โดนนะครับเป็นอาหารในพืชนี่อยู่ในดินบ่ได้โดนเบิดไว้จืดง่ายว่าซั่นล่ะพี่น้องนะครับเพราะว่าปุ๋ยเคมีนี่มันสิมีการระเหยมีการระเหิดไปในอากาศไหลไปน้ําน้ําแน่ตกค้างในดินแน่พืชบ่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในการเจริญเติบโตได้เต็มที่นะครับนี่คือคุณสมบัติหลักๆของปุ๋ยเคมีนะครับออกฤทธิ์เร็วแต่ว่าเบิดไว้จืดไว้นะครับกระสอบนึงที่เฮาวานลงไปนี่คันคิดเป็นอัตราส่วน 100% นี่พืชสิสามารถเอาไปกินได้แค่ประมาณ 22% นะครับพืชสิเอาไปใช้ประโยชน์ได้ประมาณ 22% อีก 78% ที่เสียไปนะครับมีการระเหยการระเหิดตกค้างในดินแน่ไปน้ำน้ำแน่แล้วแต่สภาพสิ่งแวดล้อมแล้วแต่สถานการณ์ในตอนนั้นนะครับแล้วเฮาสิพากันเฮ็ดจังได๋พี่น้องให้ปุ๋ยเคมีที่เฮาใส่ในไห่ในนาในหัวในสวนเฮานี่ครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนี่แหละครับสูตรนี่แหละครับสิซอยให้พี่น้องเกษตรกรใส่ปุ๋ยเคมีแบบมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเพื่อสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในการเจริญเติบโตได้เต็มที่นะครับลดการสูญเสียของปุ๋ยทุกๆทางนะครับกับสูตรโซเลเทอร์โบนะครับสำหรับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบซีมีอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใน2กระสอบนะครับซีมีอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใน2กระสอบเอามาใส่ร่วมกันครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลนะครับสูตร28 76อีก1กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันเอามาคุกเข้ากันนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับปุ๋ยใหม่3กระสอบนี่นะครับกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีเข้มข้นเลยได้พ่อไอ้แม่นะครับสามารถวานได้3ถึง4ไร่นะครับสามารถวานได้3ถึง4ไร่แต่ว่าคุณสมบัตินี่โอ้ยเหนือคำบรรยายครับราคากระทึกถึกปกติทั่วไปตามท้องตลาดนี่ได้อีพ่อไอ้แม่นะครับอะมิโนฮิวมิกนี่เขาขายกันอยู่ประมาณกิโลละ45บาทพุ่นเด้บ่ธรรมดาบ่แม่นถึกๆเด้มันเป็นโปรตีนพืชนะพี่น้องนะครับพืชสามารถเอาไปอยู่ไปกินเอาไปใช้ประโยชน์ในการเจริญเติบโตได้นะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกนี่มันออกฤทธิ์รวดเร็วท่านอกท่านใจนะครับเป็นราคาที่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาสามารถสัมผัสได้นะครับพอผสมกันแล้วปุ๋ยเคมีที่เฮาวานลงไปกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่พอผสมกันแล้วมันสิอยู่ในดินได้โดนนะครับเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดนหลายเดือนเลยนะครับเห็นในต้นพืชเฮานี่มีอาหารการกินตลอดเวลาอยากกินย่ามใดก็ได้กินหิวย่ามใดก็ได้กินนะครับเพชรในต้นพืชเฮาบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่ยิกใบบ่งอต้านทานทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับบ่ว่าสิฮ้อนจัดหนาวจัดนะครับต้านทานทุกๆสภาพอากาศต้นพืชก็แข็งแรงแม่งก็บ่ควรคิดควรใจนะครับสำหรับสูตรโซเล่เทอร์โบนะครับสูตรโซเล่เทอร์โบของเอกโซเล่เด้อพี่น้องสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก็สามารถใส่สูตรโซเล่เทอร์โบได้คือกันนะครับแต่ว่าส่วนผสมสิเป็นอัตราส่วน5ต่อ1นะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่5กระสอบ

ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร28 76อีก1 กระสอบนะครับเอามาร่วมกันโคเลใส่กันก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่6 กระสอบนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ลดต้นทุนถ้าผลผลิตนี่รับรองว่าเพิ่มอย่างแน่นอนนะครับนะครับว่านเครื่องว่านหยังได้เบิดนะครับบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นอย่างแน่นอนนะครับสําหรับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับผมเอกโซเลนะครับบ่ท่านอยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาเสือพ่อปานใดดอกนะครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งกับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดนี้ใส่แล้วมันสิเป็นจังไดมันสิดีคือผมบ่าวเอกโซเลเว้าบ่มันสิดีคืออีพ่อไอ้แม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้นะครับอยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อยากใส่ปุ๋ยเคมีให้เกิดประโยชน์สูงสุดอยากให้ปุ๋ยเคมีอยู่ในดินโดนๆนะครับอยากให้พืชมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยลองเปิดรกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับปุ๋ยชุดนี้ครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบของเอกโซเลเท่านั้นครับผม

เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ร่มโตร่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเห็นให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกต้องทำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีน

0: หลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
1: Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริ

บริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ0819758152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ดอกลิลาวดีดอกนี่สิเป็นตัวแทนความหักของเฮาสองคนบ่ว่า ICU มองใดดอกลิลาวดีดอกนี่ก็จะอยู่กับอายตลอดไป

0: เสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับ

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นังหลักเอาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นได้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู้คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดนาข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

Cut.

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมาย

0: มอลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่งยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่งอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเพชรหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองทางขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร0801945318

หน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร0617936695และ0819758152

สุขสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังให้เกียรติรับฟังรายการเกษตรพารวยเกษตรพารวยมาแล้วครับพี่น้องมาในนามของแบรนด์พญาเต่าเงินเต่าเงินเต่าเงินเต่าเงินจำดีๆเด้อพี่น้องเด้อปุ๋ยดีนุ่มน้ำเมืองมีแบรนด์เดียวตราเดียวคือตราพญาเต่าเงินกระสอบสีขาวแดงเหลืองมีสามสี จะต้องมีซื้อนุ่มน้ำเมืองติดกระสอบทุกกระสอบมองหัวกระสอบเด้อพี่น้องและก็มีรูปพญาเต่าอยู่กลางกระสอบแบกเงินไปส่งพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศพี่น้องชาวนาหน้าปีหน้าปลังใส่ได้ผลดีแล้วก็ใส่ต่อเด้อพี่น้องเด้อราคาชาวสวนอ้อยสวนมันสำปะหลังสวนยางพาราก็ติดอกติดใจโดยเฉพาะยางพาราต้นฝนปลายฝนนะครับพี่น้องรีบเอาไปใส่ก็แล้วกันเป็นปุ๋ยดีมีประโยชน์กับพืชทุกชนิดเป็นปุ๋ยดีมีประโยชน์ต่อดินทุกประเภทประเภทดินนี่ประเภทใดก็ตามดินไส้ก็สร้างดินตมดินท่ามดินร่วนก็สร้างไส้ได้ผลดีหมดครับนี่คือสุดยอดพระเอกตัวจริงของการเกษตรพี่น้องเฮาโน้มน้าเมืองก็เว้าให้พี่น้องฟังกันเป็นประจำนะครับผลิตภัณฑ์ของเฮานะครับคือตัวเม็ดนี่ก็กระสอบละมีโปรโมชั่นคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อ พี่น้องละก้นกับย่านบอมเมนปูโมชันฟ้าวโทรมาถามหลายสายเด้อันมันยังพี่ปูโมชันอีกบออยู่นะครับมองได้ก็ได้เนาะมาปูโมชันขยายให้ครับขยายให้โปรโมชันเป็นยังไงเนาะพี่น้องคือโทรมาหลายแต่ว่านะครับให้จัดปูโมชันตลอดการพะนะตลอดการคือซ้ำนี่เลยพะนะบ่อยกลับไปอยู่สอบ600คือเก่าแล้วไอ้50กิโลกรัมนี่แต่600ก็ถือพอแห้ง600ก็ขายดีอยู่พี่น้องก็รับได้นะครับเพราะว่านี่มันอยู่ที่ผลงานแต่ที่นี่พี่น้องก็โทษมากหันก็โทษไปเล่นน้ำย่ายหักย่ายแกนนะครับอีเมียข่อยอยู่ทางบ้านพื้นที่บ้านหน้าหน่อยนะครับบ้านหน้าหน่อยตำบลหน้าใหญ่อำเภอสุวรรณภูมินะครับอีเมย์ใหญ่หวดนะครับบริโทษหาเพื่อนด่วนแล้วตะกี้เคยไปกินเขาน้ำเพื่อนไปแวะกินเขาน้ำไปแวะเบิงหน้าน้ำไปแวะเบิงเขาซาคักซาเนตากไว้กับหอมเขาเปียกเพื่อนนั่นหอมผู้ใดกระท่วงผู้ใดกระท่วงแล้วกระโถมาหนุ่มน้ำเมียงมาเบิงให้แม่เนี่ยเขาจังไหนมาหอมตากกับหอมปีแรกได้นี่ปีแรกเพิ่นใส่บัดที่นี่มานะปีนี้บ่ฮั่นได้ถามข่าวอีกก็เลยโทรถามข่าวต่างคนก็ต่างดีใจได้ยินเสียงกันเนาะเอ้ามันก็บ่ได้โทรตามหมดทุกคนเด้อพี่น้องเด้อต้องขออภัยมานี่น้ํากันคือกันเพราะว่าหนุ่มณเมืองก็ตัวผู้เดียวนํานะครับเรียนทั่วไปนะครับจักสิลบหน้าลบหลังจักจะคล้องกับบ่ค่อยสบายปานใดนําก็สู้ต่อไปล่ะครับแต่ว่าหั่นอาจสิบ่ทั่วบ่ถึงเด้อพี่น้องเด้อต้องขอพระอภัยมณีพี่น้องนะครับอ้าวยังจัดโปรโมชั่นให้คือเก่าครับโปรโมชั่นเหมือนเดิมจากกระสอบละ600บาทนะครับจัดอยู่ที่550บาทเช่นเดิมเช่นเดิมเช่นเดิมนะครับพี่น้องจัดไปเด้อเอาสารน้ำสารน้ำชุดใหญ่600นะครับจาก700เหลือ600เด้อนะครับกับสารน้ำตัวมาใหม่นะครับก็คือชุดเล็กนะครับขวดเล็กขวดเดียวเด้อนะครับ350บาทใส่กับบ่เปลืองเลือกไม่ดอกไม่ประดับกับ2ซีซีต่อน้ํา20ลิตรผักกาดผักชีผักหอมบ่เกิน5ซีซีดอกครับต่อน้ํา20ลิตรหน้าข้าวอ้อยมันสําปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ต่างๆกับประมาณ10ถึง20ซีซีเด้อพี่น้องเด้อเอาไปฉีดเข่าเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้นะครับกำลังรับร่วงนี่นะครับแตกกอรับร่วงฉีด2ช่วงนี่งามปานใดนะครับแท่นปุ๋ยได้พุ่นน่ะพี่น้องเฮานะครับลองฉีดเบิ่งเด้อนะครับฉีดทั้งใบก็สิประหยัดไปอีกแนวนึงพี่น้องลองสั่งเข้ามาก็แล้วกันทั้งติดต่อทั้งเบอร์โทรศัพท์ก่อนก็ได้ครับ061
7936695 0617936695 061 7936695ครับป่าม่นบ้านดงมอไฟอำเภอกุดชุ่มติดต่อประธานกลุ่ม

0: ครับกับผ่านไปเป็นผลงานเพลงมวลๆสำหรับบรรยากาศข้อมูลไปน้ำนอกไปนองเนาะเอาสำหรับปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยดีหนุ่มน้ำเมืองตราพยาต่อเงินบ่ว่าจะเป็นประเภทเม็ดประเภทน้ำกำลังขายดีพี่น้องกำลังนิยมใส่กันเยอะนะครับโดยเฉพาะยังยิ่งพี่น้องชาวนาข้าวนะครับใส่เป็นประจำนะครับใส่แต่กอก็ได้ร่องพื้นก็ได้รับร่วงตอนนี้พี่น้องรับร่วงได้บ้านพี่น้องเริ่มจะเอาไปรับร่วงแล้วนะครับกับพอดีมีพี่น้องนะครับในพื้นที่ต่างๆนะครับได้ใส่กันเยอะนะครับโดยเฉพาะพี่น้องทางอำเภอสุวรรณภูมินะครับเดี๋ยวโทรถามข่าวอันย่ายหวดจักหน่อยก่อนนะครับย่ายหวดนี่จะเป็นผู้หนึ่งที่ใส่ปุ๋ยหนุ่มหน้าเมืองและหนุ่มหน้าเมืองเคยแวะหาจากการที่เพิ่นโทรนำนะครับว่าอยากไปเบิ่งเขาตากไว้กะหอมเพิ่นน่ะหอมย้อนกลับไปสี่ห้าปีขึ้นหลังนะครับก็เลยอยากโทษถามข่าวว่าณปัจจุบันนี่บ่ได้ไปแวะเพิ่นนะนะครับบ่ได้ไปแวะตั้งแต่พุ่นละโดนละเติบไปเด้นะครับก็สิถามข่าวว่าใส่คือเก่าบ่ซั่นนี่ใส่คือเก่าบ่เดี๋ยวนี้ซั่นนี่เดี๋ยวโทษถามข่าวก่อนเนาะท่านใส่คือเก่าแสดงว่าปุ๋ยพญาเตาเงินนี่เป็นที่ประทับใจของพี่น้องเกษตรกรแน่นอนแล้วนะครับเพราะว่าผู้ใส่แล้วบ่ว่างจักเทียนะครับผู้บ่หั่นใส่ก็ใส่ซะนะครับปีหน้าสิบ่ได้ว่างอีกนะครับก็สิได้ใส่ต่อเนื่องคือเพิ่นเนาะนะครับเดี๋ยวฟังเสียงย่ายหัวโทษหาเจ้าบาทก่อนครับ
1: สวัสดีครับย่ายหัว
2: นั่นอะไรล่ะ
1: นมหน้าเมืองครับ
2: โอ
1: ้เป็นจังได๋สบายดี
2: สบายคือกูกับบ่ปามกันบ่ถูก
1: เป็นได
2: คักคือครอบแม่บ
1: ่คือฮอดแหละเนาะ
2: โอ้
1: บ่ได้โทรหาโดนแล้ว
2: ตักกำบังมากกำบังกำบ่โทรหาแม่กับเสื้อนะคือคือกำบังกำบ่ครับคือ
1: บ่ค่อยสบายซั่นแล้ว
2: มันก็บ่สบายคือกัน
1: ติโอ้แต่บ่สิบ่สบายเนาะเป็นจังได๋แน่ข้าวน้ำซ้ำปลาปีนี
2: ้โอ้ก็มาใต้ก็งามเด้อง
1: ามคักบ
2: ่งามคักกู
1: งามคือสุปีล่ะติ
2: เออสู้ๆๆสู้ๆกับหมูกับพ่อล่ะ
1: ดูเอ้ยเขานี่ต้นแข็งดีทักบ่แม่แ
2: ข็งแข็ง
1: ต้นแข็ง
2: แข็งเออบ่มีแม่งมีหยังหรอกแข็งงามเข้าเกลียวเครื่องแล้วอ่ะ
1: บ่เป็นโรคเป็นไข้เลย
2: บ
1: ่ดูเอ้ยใส่ตอนแม่แม่ใส่ตอนใดตอนนั้นร้องพื้นบ
2: ่ร้องพื้นร้างร้องพื้นเลย
1: ร้องพื้นแต่ก่อนได้ใส่อีกบ
2: ่แต่ก่อนเอาอันนี้มาใส่อ่ะใส่บะเบิดคือมาไว้ก็ใส่บะเบิดกับดองกับแพงกับใส่ตัวเงาะ
1: โดก็ใส่เพิ่มอีกอยู่ตี
2: เออก็ใส่บะเบิดเจ้าแล้วไว้พ่อแล้ว
1: พ่อแล้วรับล่วงในตัวเลย
2: ถ้าตัวแล้วก็มาบ่มัน3ปีต่อผมล่ะ
1: ตี
2: อ่ะก็ผมชอบ
1: ปีนี้ปีนี้ได้ปุ๋ยอันราคาโปรโมชั่นบ่ล่ะ
2: ได้500กัน
1: 550เออดีบ่จัดโปรโมชั่นให
2: ้ดี
1: ดี
2: ชื่อกับคือไงลูกเอ้ย
1: เออสิกินข้าวอินทรีย์ล่ะเป็นจังได๋แซ่บบ่
2: แซ่บลูกบ่มีแซ่บงามมากแซ่บบ่มีเ
1: ลยแซ่บบ่มีเลือดเอาล้วนแหละเนาะ
2: นี่แหละนี่แหละแต่ก็โกเลย
1: เขาอ่อนคือเก่าดีบ่ล่ะย่าเขาอ่อนดีบ่คะ
2: อ่อนอ่อน
1: อันเอาตากไว้เดือนเป็นไดก็ตะกี
2: ้โอ้ยตากไว้มันก็แยกตึ้งๆแล้วลูกแล้วก็ก็หน้าคือเผาแม่บ่ก็ก็หน้าคือเผามันบ่กับเว้าคือเพิ่นบ่กับอาบ่กับเว้าแม่ก็ว่าบ่ก็ตากของมันก็พุ่มไปแล้ว
1: อ
2: ื
1: ม
2: ก็กับโคก็หน้าคือเผา
1: อืมแบบมันหอมดีบ่ล่ะเขา
2: หอมหอมโอ้ฮอดเก่าๆแม่โหก็ทั้งหอมกุ้งสืบอยู่ก็จำแม่ว่าพวกเราตายก็เพราะหอมแม่ก็หงเลยก็น้อยเพราะก็กินข้าวมันกินเบิร์ดมันหงายมันก็แล้วก็กินมาเบิร์ดแม
1: ่มันหอมตั้งแต่ตาเขาเปียกปุ่นบ่เย็น
2: แม่ตาเขาเปียกปุ่นเลยหอมมากก็หอมมากมากหอมก็ต่างกัน
1: ห
2: อมคือเก่านะ
1: หอมคือเก่า
2: เก่ามากก็คือใจใจรอดดีมากครับ คือแล้วว่าตั้งว่าก็มาอีกแล้วปีหน้า
1: เลยแล้วปีหน้าวันแล้วมันปุ๋ยกระเทือกแล้วก็แห้งสนุกใส่ตัวบ้าน
2: แม่น
1: มักบ่ราคานี่มักบ
2: ่มัก
1: หรือสิให้กลับไปอยู่600คือเก่า
2: บ่ให้กลับไปดอกเอาข้างนี้อ่ะเบี้ย
1: จำนี่ล่ะติ
2: เขาเกลียวเขาแม่สิแปลมาไว้กับคิดหลอกเต็กหลอกตัวแม่จะคิดแม่จะคิด
1: ยันมันขึ้นดิ
2: จำนักขึ้นจำนักขึ้นแม่เก่า
1: เออเอาดีใจนะแม่เด้อได้ใส่ของดี
2: ใช่อ่ะลูกแม่งส่งอ้าไปแล้วแม่ก็คือไปเอาว่าไว้สักแต่ตอบตัวเสร็จได้นึงเด้อแม่เสร็จได้บ่ได้หยัง
1: พี
2: ่เออแล้วเอาของแม่เสร็จตุกโกเลยบ่ของน้องมูน้องมูว่าของมันได้หวดน้ำตักน้ำน่ะตุกโกเลยอ่ะ
1: แม
2: ่
1: แม
2: ่
1: ใส่มาจ
2: ัง
1: ป
2: ี
1: เหรอ
2: ฮะก็คือแบบตัวเต่ามาให้ช่วยกบกับแบงก์2 3
1: 3 4
2: 4
1: 4 5ปี
2: เ
1: ออ4 5ปี
2: หาซื้อนี่อ่ะ
1: ยังใส่คือเก่าบ่ว่างจักเทีย
2: ว่าของดีนะ
1: ของดีของดีราคาถ
2: ูกฟังทุกมืออ่ะว่าแม่มาฟังทุกตัวมือก็ว่าแม่กับว่าปากแม่ว่าใครกับปากว่าเมื่อยไม่อยากไง
1: ตะกี้คือปากดีใช่หรอ
2: ปากเงินยู่กับฟังแม่ว่าใครสบายแม่กับเมื่อยตะกี้แม่กับมือกับแม่งแม่กับเบาตึงยิ่งอ่ะ
1: เออ
2: แล้วมีครั้งแรกก็ไปมีแล้วแบบที่แบบที่พี่แบบที่หาเขามาอย่างแม่ลูก
1: โอ้แข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงยังแข็งแรง
2: แม่กับจักติดอยู่กับรถเห็ดกับเจ้าดังงามงามงามแบบที่ไปบ้านแบบเด็กเก่าเกิดตุ่มกุ้งเพื่อเวลาเขามือเงี้ยหอดน้ำสักน้ำเนี่ยเออคือว่าง่ายคือการแบบคือกับรถขับก็คือพวกเขาว่าหนักมันหักเขาว่ามันหนักเขาว่าหนักแม่กับเขาว่างหันจ้ะ
1: พี
2: ่ต่างว่าแม่กับเขากับรถต้องว่าหนักก็หนักเลยมันหนัก
1: ที
2: ่อื่นร้อยสองร้อยก็ตั้งเข้าไป
1: ครับนี่ก็วานให
2: ้ซื้อจอกมากรอบหนึ่งสองร้อยก็มดงูสองสามร้อยก็ไม่ร้อยมันไผ่ให้หายลูกร้านไหน
1: โอ้ก็ถือตัวล่ะ
2: เอออ
1: ืมเอาแนะนำลูกหลานให้ได้เด้อแม่เด้อ
2: จ้า
1: แนะนำใส่ใจของ
2: ดีนะครับแม่แม่ลูกทอดแม่ฝันนักคือทอดแม่ลูกต้น
1: เจ็ดฮอดเลยเนาะแต่ว่าผมมันยากหลายแนวคน
2: เดียวว่าใครเอามักกันงานที่นี่เลยลูกฝากขายต้องรอเอาออกน้ำเก่าน้ำแม่น้ำกังบอกกังเล่นน้ำไหลต่อเดือดเรื่องซูเวียแม่ก็เปิดตั้งซูเวีย
1: คนผู้เดียวเนาะเรียนรอบโลกอยู่นี
2: ่แม่ง
1: มันก็เลยบ่ค่อยมีเวลาหลายคือเก่า
2: แม่งลูก
1: ครับแห้งกว้างไปเรื่อยได้ย้ายบ่านี
2: ้แมง
1: อ
2: ืมก็เอาอ่านพูดกับว่าแมงงอนๆทุกข์ยากกับแล้วพูดว่าแมงดอก
1: ครับแม่พี่น้องหลายๆปีนี
2: ่พี่น้องหลายตัวนี่จําดีกับพี่น้องน้อยมันคือพี่น้องหลายๆอ่ะมันดีอ่ะ
1: ครับนั่นแหละจังว่า
2: พี่น้องหลายๆนี่คุ้มเยี่ยมตัวอยู่
1: เอาย้ายบอกพี่น้องทงกุลาให้แน่นี่ให้ใส่น้ําหลายๆคนแน่บ่ให้คนฟังแน่นี
2: ่ตรงกูร่างแม่แม่ก็ถือหุ่นเก่าไปเพื่อนอย่างพอจะเอามาใกล้ด้วยบ้านห้องว่างใกล้แล้วหุ่นเก่านี่ต้องเอาห้องโตแบบมากอยู
1: ่ที
2: ่บ้านใกล้แล้วก็แม่บ้านห้องก็ร้ายเรื่องมันก็มาของถือก็ไปถือบ้านมาของถือ
1: ของถือของดีพร้อมเนาะของถูกของดี
2: ไอ้ยังมันก็มีผิดมีไพ่อะมันจะมาจากถึงยากถึงเลยแล้วก็อ่อนโกแตงติ๊กติ๊กเ
1: นาะผ่อนซ่อมยากขัดเอาพี่นาก็ได้อีกหรือซื้อมาไว้เที่ยวเขาแล้วนี่ที
2: ่เอ้ยเที่ยวเขาแล้วคนสุดแล้วมาไว้
1: อย่างอย่างมันขึ้นไปอยู่600คือเก่าเน
2: าะแล้วไปหาบ้านขึ้นแล้วอยู
1: ่ฝากซื้อมาไว้เด้อฝากซื้อมาไว
2: ้เอาความมาขึ้นต้อง
1: เอา
2: ข้าง
1: ล่าง
2: ไอ้หลานคือหอดแม่โอ้แม่ลาโอมันคือข้อของแม่เลยมันก็มีอยู
1: ่มีแล้วเนาะ แต่จังว่าเมื่อนี้ว่างแต่นี่ก็เลยโอ้ยโทรหาอันอีเมียก่อนว่าสันดอกเพื่อพ่อไปกินข้าวอ่อนน้ำสันนี้
2: เออลูกยีแว่งจังมากลูกยีแว่งก็จังมากงง
1: ครับเพื่อนละให้ผมมันผ่านไปทั้งพุ่นก็จะแวะหาเด้อ
2: เออค่ะ
1: ขอบคุณหลายย่าหัวขอบคุณครับย่าหัว
2: ไปแล้ว
1: บ
2: ้
1: านนาน้อยบ้านนาน้อยเนาะ
2: บ้านนาน้อยหมู่สองตำบลน้องไงไปที่ที่ที่เนา
1: ะตำบลนายใหญ่อำเภอสุวรรณภูมิเนาะ
2: อำเภอสุวรรณภูมิมันก็ไปเอางานมันก็บ่ไปเอาหนักละมันอยู
1: ่เออแม่ดูดังนะใกล้ใกล
2: ้
1: ครับผมขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้อ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณคร
2: ับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ ลูกกับลูกแม่เจอกันที่ปาก
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: สำหรับพี่น้องที่สนใจอยากจะใส่ปุ๋ยซีปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินเขตจังหวัดร้อยเอ็ดใกล้อำเภอเมืองติดต่อปั๊มน้ำมันจันอนงใกล้สี่แยกหนองบอนดอนกอทางออกไปอำเภอเมืองสวงอำเภอศรีสมเด็จติดต่อร้านพอสุรัตบ้านเราล่ออำเภอเชียงขวัญติดต่อร้านสีเจริญพืชผลหนองหอยอำเภอเมืองสวงติดต่อหอจอกยิ่งเจริญวุฒิชิบอำเภอจตุร้านพ่อการเกษตรอำเภอเกษตรวิสัยร้านเมืองชัยข้าเขาอำเภอสุวรรณภูมิร้านอึ่งเจริญนาอนุสาวรีย์เท่าเสี้ยงอำเภอพระนมไพร่ร้านโชคอุดมบ้านโพ่ใหญ่อำเภอทวัดบุรีร้านถูกดีบ้านขี้เล็กอำเภออาสามารถร้านนำค่ำการเกษตรจุดที่สองคือร้านประพดฟาร์มจุดที่สามอยู่บ้านโน้นจำปาคือร้านซับอนันต์อำเภอทุ่งเขาหลวงร้านออเจริญกิจติดกับตลาดสดบ้านเถิดไทยร้านขวงใหญ่พันปลาบ้านขวงใหญ่จุดที่สองครับอำเภอเสรภูมิติดต่อศูนย์ใหญ่สำนักงานใหญ่คือร้านร่วมใจทวีโชคตั้งอยู่บ้านนาเมืองถนนสายเสรภูมิพนทองอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดในตลาดเสรภูมิสิมิโยร้านเอี่ยมสิริและร้านก่อเรื่องโรดครับตำบลหน้างามติดต่อร้านสีรุ่งเรื่องบ้านโนนโพตำบลเมืองไพร่บึงเกลือติดต่อร้านพ่อเรื่องการค้าตำบลผู้เงินบ้านมะลีให้ติดต่อร้านหน้าปลามินิมาร์ทตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านมะลีครับบ้านหวายติดต่อร้านสิรินรัตน์น้ำเจกก่อนบ้านหนองกุงติดต่อหนองกุงมินิมาร์ททั้งสองสาขาบ้านหนองฟ้าร้านแตงโมมินิมาร์ทอำเภอหนองพอกร้านสหมาตรฐานอำเภอพ้นท้องร้านเจริญรัตน์การเกษตรอำเภอโพชัย ร้านซับโพชัยติดกับไฟแดงทางเข้าอำเภอโพชัยครับจุดที่สองคือร้านพี่ละพัดการเกษตรทางออกบ้านเชียงใหม่จังหวัดกาฬสินธุ์ใกล้อำเภอเมืองให้ติดต่อหอจกงามสมบูรณ์บ้านกกอกบ้านต้นอำเภอกมราศัยร้านณัฐพงษ์โลหะใกล้สี่แยกไฟแดงบัดบอจุดที่สองคือร้านรับซื้อเขาณัฐพงษ์บ้านสวนโคกอำเภอย่างตลาดมีอยู่ร้านเพชรการเกษตรไก่ไฟแดงย่างตลาดครับอำเภอร่องค่ำหอจกหมอเกษตรอำเภอเขาวงติดต่อท่านพ่อพุญเตประธานกลุ่มหน้าแปลงใหญ่บ้านหนองผือตำบลหนองผืออำเภอเขาวงครับอำเภอดอนจานติดต่อร้านผู้ผากิจการเกษตรจังหวัดยะโสธรอำเภอเมืองติดต่อร้านพงศิริบันดูธงจุดที่สองติดต่อประธานกลุ่มนายซี่พอชู่รัฐบ้านหนองพันโลนจุดที่สามร้านข้าแม่นงทางบันเชือกอำเภอไส้มุ่นติดต่อดีเจจอยในสถานีวิทยุสหกรณ์การเกษตรไส้มุ่นจำกัดจุดที่สองร้านระดาพรบันโคกเง่าจุดที่สามร้านสับเจริญพาณิชย์บ้านค่ำน้ำเกี้ยงจุดที่สี่ร้านคุ้นรุ่ยการค้าบันดูลาดจุดที่ห้าปั๊มน้ำมันป่ามนบันดงมอไฟอำเภอกุดชุ่มติดต่อประธานกลุ่มนายซี่พ่อใหญ่ค่ำบันหนองเส้งติดต่อพ่อใหญ่ค่ำบันหนองเส้งเขตอำเภอกุดชุ่มครับหาข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามหนุ่มน้ำเมืองได้ทางเบอร์โทรศัพท์061 793 6695 061

ขณะนี้พี่น้องกำลังฟังรายการเกษตรพารวยอยู่กับหนุ่มนาเมืองเอามื้อนี้ก็ได้ยินเสียงพี่น้องจากทางทงคุไลแล้วนะครับทางอำเภอสุวรรณภูมิพอได้ติดต่อกับเพิ่นหลายปีแล้วเด้นะครับปีที่เพิ่นใส่ที่แรกนั่นนะครับเพิ่นโทรนำนะครับให้ไปเบิ่งเขาเพิ่นตากไว้ข้างถนนผู้ใดก็มาทวงว่าเขาแล้วหอมตากอยู่นั่นหอมแม่พี่น้องหอมหวนหวนอยู่ป๊าดเราบ่เคยเห็นเขาเปลือกหอมแล้วว่าเขาเปลือกจะได้จะไปหอมหวนหวนซัวมาหุงกินหนึ่งกินสิบ่คักโพดบ่แม่นอีหลีคันมันหอมตั้งแต่ตอนตากนี่แม่นคักล่ะทางหอมนี่บ่มีเหลือเลยนะครับบัดเอามาสีเป็นข้าวสารก็งามเม็ดบ่หักเลยพี่น้องเม็ดบ่หักแล้วก็เม็ดรีก็บ่ค่อยมีบ่ได้เป่าถิ่มวันเท่าไปมีแต่เม็ดงามๆเป็นแต่อ่อนซ่อนเขาอีไม่ใหญ่หวดก็เลยคิดฮอดเพิ่นปีนั้นไปกินเขาน้ําเพิ่นนะก็ได้ไปแวะหาเพิ่นก็หาข้าวหาน้ําให้กินโอ้ยแซ่บหลายกับข้าวอ่อนๆเพิ่นนั่นหนึ่งเขาใส่กองมากก็ปั้นเอาปั้นเอาซะล่ะอ่อนซ่อนเขาแซ่บพี่น้องทางทงกุลาบัดที่นี่ฝากข่าวถึงพี่น้องทางอำเภอสุวรรณภูมิอำเภอปทุมรัฐอำเภอจตุอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอโพนทรายอำเภอพนมไพรอำเภอใดเนี่ยล่ะอยู่โซนทางทงกุลาเนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับว่าใส่ปุ๋ยพญาเต่าเงินแหละเขาจะอ่อนจะหอมจะนุ่มนะครับและเขาก็น้ำหนักดีได้หลายเขาบ่ค่อยตายพ่ายบ่ตายพ่ายเลยยายหวดก็เว้าอยู่นี่นะครับว่าเขาแล้วบ่ตายพ่ายดังนั้นพี่น้องผู้ที่ฟังรายการเกษตรพารวยอยู่นี่นะครับให้พี่น้องได้รีบใส่เอาไปรับล่วงเด้อพี่น้องเด้อ รับล่วงข้าวได้นะครับถ้าพี่น้องอยากผสมปุ๋ยเคมีก็1ต่อ3ถึง5 1ต่อ3ถึง5หมายถึงให้ใส่เคมีถ้วยนึงต่อพญาเต่าเงิน3ถึง5ถ้วยนั่นเห็นบ่คั้นเฮ็ดสูตรนี้พี่น้องสิได้ปุ๋ยนี่หลายขึ้นนะครับจากซื้อปุ๋ยเคมีสอบเดียวจะเท่ากับได้ปุ๋ยเคมีเพิ่มอีกหลายสอบ เพราะว่าในกรณีของปุ๋ยพญาเต่าเงินเนี่ยนะครับผู้ใดก็บ่อยากให้ปรับราคาขึ้นไปอยู่หม่องเก่าอยากให้โปรโมชั่นตลอดกาลพะนะเป็นไปได้บ่เนาะพี่น้องแต่ย้ายหัวเราสลาดก็มูด้วยนี่เราย่านเราปรับเราย่านปรับมาเป็นราคาเก่านะครับเกี่ยวเขาแล้วเราจะไปซื้อมาไว้พะนะ ถ้าฤดูกาลน่ะปรับขึ้นกับบ่แน่เด้ครับกับบ่แน่นะครับเดี๋ยวเบิ่งก่อนเด้อนะครับว่าสมควรปรับขึ้นได้หรือจะพยุงซอยพี่น้องต่อได้นะนั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงเด้อพี่น้องบ่ฮั่นได้สรุปครับบ่ฮั่นได้มาได้รับปากเว้าง่ายซะพี่น้องอยากซื้อไว้คือย้ายหัวนี่ก็ไปซื้อซะเกี่ยวเขาแล้วนั่นได้เงินเขามานั่น เอาเวลามาหมดลงพอดีซะนี่พี่น้องเวลาหมดหมดเวลานะครับหนุ่มนำเมืองต้องจากลาแล้วนะครับมื้อหน้าพบพ่อกันใหม่ก็แล้วกันสำหรับมื้อนี้เด้อเอาซ้ำนี่ซะก่อนนะครับถ้าฟังแล้วก็รีบเอาไปใส่สำหรับยางพาราเด้อพี่น้องต้นฝนปลายฝนเดี๋ยวปลายฝนแล้วมันจะหมดฤดูการใส่ล่ะเด้รีบเอาไปใส่นายางตายหนึ่งฟื้นได้เด้อพี่น้องเด้อให้ใส่ปุ๋ยเม็ดทั้งดินนะครับแล้วก็ให้ฉีดสารน้ำทางลำต้นเด้อพี่น้องเด้อลำต้นของยางพารา20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรสารอินทรีย์สกัดเข้มข้นของหนุ่มน้ำเมืองนี่ล่ะการันตีให้3เดือนฟื้นนะครับนายางบ่มีน้ำขีดบ่มีน้ำแม้สิฟื้นภายใน3เดือนนี่บ่เกินนี้เด้นะครับแต่ว่าหลายคนนะครับคือพอสดใสทางอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์เดือนกว่านึงแล้วโทรมาล่ะมาเบิ่งมาเบิ่งมาเบิ่งก็ไปดีล่ะครับผมก็ไปทายถ้ำมาอู้ต้นบ่เคยมีน้ําไหลลิดๆออกมาเลยพี่น้องนะครับแล้วก็เปลือกยางแล้วก็ว่ามันก็นิ่มกว่าเก่านะครับแล้วก็ไหลเลยเด้กลับมาแล้วกลับมาเลยนะครับดังนั้นวิธีการใส่จังโทรหาเด้อสำหรับยางพาราเนื่องจากเวลามันมีหน่อยเนาะ061 7936695
0617936695ราก่อนแล้วเมื่อหน้าพบพ่อกันใหม่สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดี

0: มึงอ่ะมันเจ๊งแต่ปาก
1: มึงหูบอ
0: ไอ้ก็เก่งเด้อก็ผู้อื่นนั่นล่ะกูบอกตัวหนาผู้อื่นน่ะไอ้อาจสิบ่แค่แต่อีลีในใจไอ้อ่ะมันโคตรแค่เลยหูบ
2: ่สั่งตำหูไว้ล่ะบ
0: ่นี่แหละลานเจเตือนคือเก่าเฮา
2: ลาบนึงเด้อ
0: เอาลาบผมโคมเนาะ
2: แม่นก้อยขมเลย

0: เอาจังไดถ้ายังคิดฮอดเขาก็ไปง้อเขาติล่ะ
1: โอ้ยเรื่องหยังอยากไปก็ไปติล่ะผู้ใดสิแค่เฮาเฮ็ดงาน

0: กระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ร้านชิปเปอร์มอลล์

0: คมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5318

Sole Para Premium ฝาสีทอง Sole Para Premium ฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุง

0: ร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดโบวาซิปินกำลังช่างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร091-684-0475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร091-684-0475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

ตะคุณให้ทำหน้าเลี้ยงผัวเมียได้ตกแต่งออกเฮือนแปลงสุเยาเอาเข้าเหม็นใส่ช้างเสียงฟ้าห้องเตียงป่างใจซื่นยินดีมีหน้าดำหน้าทั้งหุ่งเฮืองคันไปหนาหน้าเพิ่งจะว่าถ้าสุภาพให้กวงคันหน้าเฮา

0: ุณเชื่อในพลังของธรรมชาติและภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาหรือไม่ของดีๆที่อยู่คู่กับเรามานานเช่นเดียวกับเซิ่นถี่ยาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตที่รวมเอาสมุนไพรระดับตำนานไว้ในขวดเดียวไม่ว่าจะเป็นพลังจากกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังบัวทะเลิงม้ากระทืบโรงไปจนถึงกลุ่มโกรธที่คุ้นเคยโกสกดขมเหลากดหัวบัวกดเชียงและกดจุฬาลัมพาเหล่านี้ล้วนเป็นแหล่งกำเนิดของตำรับยาโบราณสูตรดั้งเดิมที่เน้นเรื่องการบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตอย่างแท้จริงเซิ่นถี่ให้คุณพร้อมใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ทุกวันเซิ่นถี่เติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร043-840-122ย้ำค่ะ043-840-122
1: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆ
2: มันเป็นงึกงึกงัก
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043-840-122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043-840-122

มล้วนตึกกองบ่มีกองเก่งยานเพิ่นว่านางใกล้บ้านมันง่ายยามเป็ดพ่อตะฝนลงเม็ดกันเลนลงมันคอยคอยปักแปวแล้ว

แม่นสิจับปวดเจ็งทางลิ้นถึงเสถียรงามงามก็ตั้งกันฟันมือเพียงเขาสื่อกับโป่งเลี่ยนชิดไม่โตนั่นใส่หอกแล้วกันเที่ยวทางสักไหลโผล่ไปไหลไปแดงหายเกือบนั่นใส่บาจาโตราคา30หมู่เขาเกินลอยค่อยเงินสื่อบ่มีคือแม่นั่นจมเกลือเกตงกาดแล้วกันเถิงหน่อยหัดตินพ่อแม่ดินลูกซอยกะยันหากว่าสิมาโรงเรียนกันบ่ทันแถวจ้อยผู้ค่อยเขียนติดเย็นหายได้กินน้ำตาเสมอกินน้ำตาเสมอเงินสื่อกะบ่มีแถมยังเป็นหอดหนีหวดคาเติมเลี้ยนหนังสือเวียนมาหาพ่อแม่นั่งตั้งปันโดนนั่นแล้วผู้ตามท่วงไล่มาอุเกหานี่อยากอายบ้านหมู่เขาถึงว่ายามกินข้าวกินอยู่คนเดียวบ่ได้เลี้ยวมองไปหมู่เขาเที่ยวเจยเคยมารวมตีวงเกินว่ามวลเป็นขบวนกุ้งก่อนตอนนี้ก็ภายนี้เป็นจังสี่ดอกเบาเรื่องคนจนสารวันหัวเจนักเรียนทุนหน่อย

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาสั้นทียาบำรุงร่างกายตาสั้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็นเงินนะงะ
0: ยาบำรุงร่างกายตาสั้นทียาบำรุงร่างกายตาสั้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
2: เส้นถี่เป็นยาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเส้นถี่รวบรวมสมุนไพรหลายชนิดไว้ในขวดเดียวกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวเถลิงม้ากระทืบโรงโกดสอโกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพาส่วนผสมเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจสำคัญนั่นคือช่วยบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเซิร์นทีเพื่อให้คุณรู้สึกพร้อมสำหรับกิจกรรมในแต่ละวันดื่มเซิร์นทีเป็นประจำนะคะเซิร์นทีเติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร043840122ย้ำค่ะ043840122
0: อยู่ตรงนี้ครับผมเอกโซเล่ครับอยู่ตรงนี้ครับผมเอกโซเล่กับรายการชีวิตนี้มีคำตอบนะครับแต่ละมื้อแต่ละเว้นก็สิได้นำข่าวสารสาระดีๆเกี่ยวกับการเบิ่งแย่งดูแลเจ้าของว่าเฮ็ดจังได๋ให้เจ้าของเป็นคนสูงอายุเป็นคนเฒ่าเป็นคนแก่ที่มีคุณค่าเป็นคนชราที่มีความสุขมีคุณภาพสำเด็จเฮาสิเฮ็ดจังไหนนะครับรายการชีวิตนี้มีคำตอบมีคำตอบให้อีพ่อไอ้แม่อย่างแน่นอนนะครับสำหรับผู้ใดที่กำลังเดินทางไปมาหาสู่กันเดินทางไปหันไปหนีไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเฮ็ดธุระทุรังป้าปังก็ขอให้เดินทางโดยความสวัสดิภาพสู้ผู้สู้คนนะครับขับขี่รถยนต์ก็อย่าลืมขาดเข็มขัดนิรภัยน้ำแน่นะครับขับขี่มอเตอร์ไซค์ก็เปิดไฟใส่หมวกกันน็อกน้ำแน่ก็แล้วกันนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ขายมือนี่ขอให้ค้าขายร่ำรวยสุผู้สุคนเด้อซื้อง่ายขายคล่องขายดิบขายดีนะครับให้ได้เงินหลายๆเหลือกินเหลือใส่เหลือไว้เก็บหลายๆให้ห้างให้มีสำหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับสำหรับอีพ่อไอ้แม่คุณผู้ฟังท่านใดที่อยู่เฮือนอยู่ซ่านเบิ่งลูกเบิ่งหลานเฝ้าสมบัติพัดสถานอยู่เฮือนอยู่ซ่านนั่นล่ะบ่ได้ไปทงไปทาไปให้ไปหน้าก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุผู้สุคนนะครับแต่ว่าถ้าหากอีพ่อไอ้แม่คุณผู้ฟังท่านใดมีอาการเมื่อยม้อยซอยแหลมบอกกระปรี้กระเป๋าบอกกระชับกระเฉงบอกกระชุ่มกระช่วยเป็นทรงหลงเสงเหลงเป็นงึกงึกงักงักเป็นบอสวงบอสางเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแต่ละมือแต่ละเว้นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแต่ละเถื่อแต่ละที่นี่โอ้ยเมื่อยง่ายหอบเร็วซะเหลือเกินนะครับถ้ามีอาการอย่าสะลืมครับให้นึกถึงให้เฝ้าถามหายาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นนะครับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นเป็นยาสมุนไพรบำรุงร่างกายนะครับมีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตในขวดนี้สิมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดนะครับมีแต่แนวคักๆมีแต่แนวดีๆมีแต่แนวหายากๆมีแต่แนวราคาแพงๆบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะเลิงโกดทั้งหามากกระทืบล่งเบิดบ่ธรรมดานะครับมีแต่แนวคักๆนะครับตื่นย่ำมื้อเช้ามาคันร่างกายบ่กระปี้กระเป๋าบ่กระชับกระเฉงบ่กระชุ่มกระช่วยให้ลองหามากินลองหามาทานเบิ่งนะครับสำหรับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นนะครับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นเท่านั้นพี่น้องกินเบิ่งแล้วมันสิเป็นจังไดบ่ติกินเบิ่งแล้วมันสิเป็นคือเบาเอกโซเล่เว้าให้ฟังบ่มันสิเป็นคืออีพ่อไอ้แม่ผู้ที่เพิ่นกินมาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจหามากินหามาทานเบิ่งนะครับผมเอกโซเล่บ่ท่านอยากให้อีพ่อไอ้แม่บ่ท่านอยากให้คุณผู้ฟังเสือพ่อปานใดดอกครับแต่ว่าอยากให้กินอยากให้กิน อยากให้ลองเปิดอกเปิดใจหามากินหามาทานเบิ่งนะครับเพราะว่าชีวิตคนเฮาเกิดมามีวิถีชีวิตในการดำเนินชีวิตดำรงชีวิตแตกต่างกันออกไปนะครับใส่ร่างกายเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานใส่แรงงานกับบ่คือกันนะครับแตกต่างกันออกไปบางคนก็ใส่ร่างกายแบบบ่ทนุถนอมบ่เบิ่งแง่งร่างกายใส่แบบหักโหมนะครับเฮ็ดให้สุขภาพร่างกายความเป็นอยู่ของแต่ละคนนี่มีความแตกต่างกันออกไปนะครับบางคนก็เก็บออดๆแอดๆเป็นนั่นเป็นนี่บ่ค่อยแข็งแรงพอปานใดนะครับบางคนก็ป่วยยืนพี่น้องแน่เบิ่งทรงคือสิแข็งแรงว่าซั่นดอกแต่ว่าภายในนั่นบ่มีผู้ใดฮู้ว่าเป็นอีหยังนะครับบัดสิเป็นขึ้นนี่บ่ได้บอกได้กล่าวแล้วอีพ่อไอ้แม่นะครับยามกลางเว้นเห็นกันอยู่ดีๆตื่นเช้ามาตาไอ้จ้อยก็บ่อึดบ่อยากนะครับเราเป็นหยังจังตายเหรอโอ้ยเมื่อคืนเรานอนหลับตายพันวาเด้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเอกโซเลอยากให้อีพ่อไอ้แม่อยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงบ่เป็นปัญหากับบุตรหลานบ่เป็นปัญหากับคนที่อยู่ข้างๆบ่เป็นปัญหากับคนที่อยู่นำนะครับเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่าเป็นคนชราที่มีคุณภาพมีความสุขนะครับคันรู้สึกว่าเลือดล่มเจ้าของบ่ดีเป็นสวงหลงเส้งเหลงเป็นงึกๆงักๆเป็นบ่สวงบ่สร้างเฮ็ดหยังนิดๆหน่อยๆก็เมื่อยเร็วเมื่อยไวนะครับอย่าลืมครับให้นึกถึงยาบำรุงร่างกายเซนทีสูตรเย็นนะครับยาบำรุงร่างกายเซนทีสูตรเย็นเท่านั้นพี่น้องสำหรับอีพ่อไอ้แม่คุณผู้ฟังท่านใดนะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122อยากเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่าเป็นคนชราที่มีคุณภาพมีความสุขอย่าลืมครับทุกครั้งที่มีอาการให้นึกถึงยาบำรุงร่างกายเซนทีสูตรเย็นนะครับยาบำรุงร่างกายเซนทีสูตรเย็นเท่านั้นพี่น้องครับผม

ขันนี่ว้าวน้อฟังเสียงคืนคืนฟ้าจะหลวดแลนลอยบนสีสานครทนหวนหนสีเป็นบาเสียนสีนั่งค่อยถ่าไหลเวลาก็เป็นเป่าสาวนครนั่งเศร้ารอถ่าว่าสีมามองเห็นเดือนล้นฟ้าก็ลอยแลนทั้งบนสีสานครทนอยู่ไปจังไหนใดบ้าคนไทยมาขอน้องสองสามคนแล้วละพีนางบุญมีเจ้ากระบออยากได้ล้อถาว่าสิเห็นดวงใจนางขั้นเต้นกำมาจ้อนร้อนกว่าเก่านั่งบนไหนได้แต่เอาเป็นไหนเจ้าพี่สีมาอัตตาของอะไรเงินทองก็หายากเงินดอนพี่จากแล้วยินจ่อยดังบักหอยวันทู่ที่เงียนค่อยจ่อย

0: cho nhà luôn. Ôi ơi, มือนึงนั้นนี้กดกึดปุ่งเป่าปากระทาขันเสียงนึงนั้นหัวหน้าปาแกยืนเสียแง่ง้อยคันแท้ยืนคอยเกือโอ้ยนึกเห็นเธอคิดว่าแมนมือกำแขนลูกน้อยทั้งคุณว่าพอมาพอมาน
1: ั่งฟองมาเลยนั่งคุณนั่ง
2: ใช่ไงแม่โอ้ยอีแห่ตัวนั้นแม่อีแห่งั้นจนหมาตายบ้านหัวหน้าพ่อใหญ่มีเหี้ย
1: แม่นบ่ลูก
3: อีแห่ง
0: อันนี้บ่าวเนาะเจ้าผู้แนวน้ำแห้งบินแห้งบินแห้งสั่งบ่ผ่านแน่เนาะไปบอกพ่อตาหวานเมลีกันฝ่ายผุ่นมาเยี่ยมแน่กะใครสาวนครนางเอ้ยเจ้าสินอนอยู่ข้างค่อยเป่ากินลมสิเป็นบ่ผัวว่ามีนอนน้ำอยู่ไปมันสิลาฝนตกมาไผสิเป็นคนป่านตันคณะสาน้ำบ่เนาะนางเนาะพ่อของนางก็แก่แม่ของเจ้าก็เฒ่าไผสิกลมเกี้ยวดำพี่ท้องคำอายมาเสียใจด้วยกล้วยแม่เงาเบาลงรอนุ่นปะกอดอนจำกอมมันเพมางนั่งฟังมูลเข้าไปซูนปันเอาขาลุงสั่งมันเพพังเกียงห้อยค่อยรถเบิดก่อนเบาอยากอายบ้านมุยสันเกิดคนลาตั้งบ้านตั้งศาสนาพุทธก็สร้างไปง่ายสร้างบ่ตายสนอนองหัวยังยังตัวดำปีผู้ใดมีเลี้ยงไว้แน่เอาไว้แพ่พันขยายออกใส่มีให้มีเสียมสูนมุ่นบังเขาปันใบเห็นเงินดอนในนางจรสินใสกำของใหญ่ห้าวดำผ้าเนาะลาจังคลองใจผู้หนึ่งปันต้นไม้ผู้หนึ่งตำพ่อปันแมวย่างเป็นแถวก็แขนจังแม่นแน่นเนาะแม่ลีมาเต็มที่บัดเวลามันขึ้นปันขอนย่างลมถ้าบางปานสร้างเหยียบไปน้อยเป็นหยังเนาะ

0: ยาให้ความเหนื่อยล้ามาหยุดคุณคว้ายาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเซิร์นที150ซีซีปริมาณพอดีราคาประหยัดพร้อมให้คุณเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพลังที่เหนือกว่าเซิร์นทีเติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0438401122ย้ำค่ะ0438401122
1: มาแล้วมาแล้วมาลอเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเก็บเงินเดือนงานยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222

ละพ้นจะว่าเมษายนเลยมาแล้วตุสงกรานต์ให้คนผ่านสาดน้ำหอมสงฆ์เจ้าดีล้วนคันสู่แนวพฤษภามาหอดแล้วฝนไม่ได้ลิ้นไหลมีโคกอกอกันเป็นก่อนอาวอนฝนเทิงฝ่าป่วยลงมาห้ำทงใบไม้กงกิ่งการบานชื้นชื้นท่าไทยเพื่อจู่ใต้ดินซุ้มคุ้มปกปกขัดบอนกงไม้ซ้อนซ้อนตาอ่อนซ้อนเขียวรัวงัวกล้วยปล่อยออกทงเสียงกงล่างขี้คอทั้งกระดิ่งต้อยตองเสียงห้องใส่กันออกจากบ้านลงทงเตรียมไถเอาขาดมาตอกตีซี่ลิมใบไถพร้อมขอมาฟังข่าวหนังต้องเอกเช็ดเรียบร้อยกล้วยหน่อยสีใสไทยขันมันดันบ่ได้ให้เอาเมมันมาปดออกสาพอบะคำมันยังหน่อยสุมสีฝอยคนเฒ่าอยู่ตีนโหนควนหวดหวดพอใหญ่หนวดกูเอิ้นสวยให้คอยทำทางคุ้มไม่ฝ่าไม่ฝนมาแจขันหน้าบักจกพุดคอยไทยจำไว้ยันเพ่งแล้วเลยมาคอยอวยเอากระบอยโป๋บักเผาตักน้ำดอกใส่ให้เอาเขาปลูกมาไว้สากรจากสองทอดพ่อวันดีจังแหกหน้าวันนาถ้ากันไขผักตูเราเอาแนวดีเขาอีกำเขาอีดำอีดังพร้อมลงไว้ใส่กระเสริทางลูกสาวว่าอีพอกำลังเอาทางผู้ขวาผัดเมาขั้นตอกดินไทยเตรียมไว้เอาขั้นใดมาให้คอยง้อยซ่านซองบึงแม่เสียงแม่เอิ่นอยู่ปอกเอี่ยมไว้เท่าเงินให้มันพอบักคำบ่ทราบบ้าแบกขั้นไทยเอาไปทิ้งผาดซ่านพักตูแล้วเมียกะยองเย็นเขาตักเอาแนวเขาปลูกเขาป้องแอวเขาเจ้าสาวไว้ดอกใส่ให้เอาน้ำฝนแซ่ไว้ใต้ตะล่างเลยนางอีกจักสองสามคืนจังคอยแท้พ่อไว้อยู่ในไห้หมดแล้วแนวดีอีดำดังไว้ตะล่างครบสามคืนออกนอตั้งสีลงกาวานหน้าฝนกระตกจากฟ้ายดยาเต็มสายแสนสบายเศร้าหน้ากระดูกหลังเมืองบานหัวเมียยิ้มดี

0: ชีวิตทุกวันนี้ต้องใช้พลังงานเยอะร่างกายก็เหมือนเครื่องยนต์ที่ต้องการเชื้อเพลิงชั้นดีเซินถี่เป็นยาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเซินถี่รวบรวมสมุนไพรหลายชนิดไว้ในขวดเดียวกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวเถลิงม้ากระทืบโรงโกดสอโกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพาส่วนผสมเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจสำคัญนั่นคือช่วยบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเซินถี่เพื่อให้คุณรู้สึกพร้อมสำหรับกิจกรรมในแต่ละวันดื่มเซินถี่เป็นประจำนะคะเซินถี่เติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0438401122ย้ำค่ะ0438401122
1: ชีวิตคนเฮามันบ่แน่บ่นอนครับตื่นขึ้นเห็นหน้าจังว่ายังนะครับเพราะฉะนั้นใส่ชีวิตแต่ละมือแต่ละเว้นก็อย่าประมาทอย่าใส่ชีวิตเปลืองอย่าใส่ชีวิตไปในทางที่บ่ดีนะครับต้องดูแลเบิ่งแง่สุขภาพเจ้าของให้มันดีเด้แต่ละมือแต่ละเว้นก็หาแนวมาเสริมหาแนวมาสร้างหาแนวมาอยู่หาแนวมากินให้กับเจ้าของเอาแนวใดที่มันมีประโยชน์นั่นละหามากินอีพ่อไอ้แม่พักผ่อนให้เพียงพอนะครับอย่าสะนอนดึกอย่าสะคึดหลายอย่าเอาความคึดขึ้นที่นอนนํานะครับกองไว้หันละกองไว้หน้าประตูนั่นละอย่ามาขึ้นที่นอนนําเพราะว่าคันเฮาคึดหลายนี่ที่นอนก็บ่หลับหลับก็บ่สนิทเด้นอนสะดุ้งนอนผวานอนหลับๆตื่นๆบางท่านนี่ตื่นขึ้นมาเด็กๆนี่ว้ายนอนก็บ่หลับบาด นี่ตี3ตี4ลางคนนี่สอดแก้งโคโลเลยนอนบ่หลับตื่นเช้าขึ้นมาคุ้มตาแหล่ปื้อๆอยู่บาด นี่โอ้ยว่ามันไปเฮ็ดหยังมาว่ามันผิดกับลูกกับผัวมาพุ่นได้ยันนี่นั่นล่ะคือการนอนบ่หลับบางท่านก็คิดหลายๆกับการนอนเฮ็ดจังไหนเบาเอ๊ะเฮ็ดจังไหนนอนสินอนหลับห้อยก็เช้าคึดนั่นตัวอย่าสะคึดหลายนะครับอย่าสะคึดหลายออกกำลังกายให้เหมาะสมนะครับออกกำลังกายบ้างแต่ละมือละเว้นนั่นออกกำลังกายโมเมนต์จำเป็นต้องไปเตะฟุตบอลไปแลนด์เด้ขยับส่วนต่างๆของร่างกายนะครับเอาตามไว้ตามความเหมาะสมขยับส่วนต่างๆง้อไหมง้อมืองอแขนงอขาเนี่ยเส้นมันจังสิบ่ได้จองเอ็นมันจังสิบ่ได้ตึงได้ยืดนะครับบางท่านนี่ตัวโอ้ยนักกระตนกระโตลูกยากลูกกระโอยนั่งกระโอยสิลูกแต่ละเทือนี่เอาก้นขึ้นก้อนพุ่นแล้วนะครับไปหาหมูหาพวกงางไปเล่นน้ำมูน้ำพวกนี่ส่วนสิฮอดนี่เซามีแห้งอยู่10เทือพุ่นละเบิ่งช่วงเซาสงบสะเง่ยนะครับนั่นล่ะครับมันเกิดขึ้นเพราะว่าอายุเริ่มหลายขึ้นเรื่องของกล้ามเนื้อมันก็บ่คือเก่าพละกำลังมันก็บ่คือเก่าเพราะฉะนั้นมันต้องมันต้องใส่อกใส่ใจเบิ่งแง่ดูแลเจ้าของให้มันสม่ำเสมอนะครับเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็อย่าเฮ็ดคักหลายเพราะว่าอายุหลายแล้วนะครับก็ปล่อยให้ลูกให้หลานปล่อยให้ลูกให้เต้าเค้าเฮ็ดปล่อยวางน้ำแน่นะครับให้หูจักปล่อยวางเพราะว่าจากของก็เฮ็ดมาคักแล้วล่ะคำเฮือนคำซ่านคำลูกคำเต้าเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมากก็จนใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวเบิดแล้วเฒ่าโอมากก็เบิ่งแง่งเกี่ยวของมันนี่งานไหนพ่อปล่อยได้งานไหนพ่อว่างได้ก็ปล่อยให้ลูกให้หลานเขาเฮ็ดซะอย่าสะคืนน้ำไหลเรื่องของสมบัติพัสถานนั่นล่ะตายแล้วเขาไปบ่ได้ดอกน้อยพ่อไอแม่มากก็มาแต่โตดอกเกิดก็เกิดมาผู้เดียวนะครับเพราะฉะนั้นแนวไหนปล่อยวางไหนก็ปล่อยวางอย่าสะคิดยังหลายกับชีวิตนะครับขอเพียงแต่ว่าบ่เป็นนั่นเป็นนี่อยู่ดีมีแห้งนี่ก็เอาละชีวิตเนาะครับสำหรับอีพ่อไอ้แม่คุณผู้ฟังท่านใดที่มีอาการเลือดล่มบ่ค่อยดีวิ่งเวียนศีรษะง่ายบ่กระปรี้กระเปร่าบ่กระชุ่มกระช่วยบ่กระชับกระเฉงเป็นสงหลงเซ็งเหลงเป็นซอกงอกแซงแงกเป็นเมื่อยม้อยซอยแหลมเป็นงึกงึกงักงักเป็นบ่ซวงบ่ซางทุกครั้งที่มีอาการอย่าสะลืมครับให้นึกถึงยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นนะครับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นเท่านั้นพี่น้องเป็นยาสมุนไพรบำรุงร่างกายมีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตในขวดนี้นะครับมีส่วนผสมของสมุนไพรหลายๆนะครับมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงโกดทั้งห่ามากระทืบลงปื๊ดบ่ธรรมดานะครับสมุนไพรแต่ละตัวนี่มีแต่แนวคักๆมีแต่แนวหายากๆมีแต่แนวราคาแพงๆนะครับได้รวบรวมไว้ในขวดนี้นะครับสำหรับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นนะครับ ยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นลองหามากินลองหามาทานเบิ่งนะครับสำหรับผมเอกโซเล่บ่ท่านอยากให้อีพ่ออีแม่พี่น้องคุณผู้ฟังท่านใดเสื้อพ่อปันใดดอกครับแต่ว่าอยากให้กินอยากให้กินอยากให้ลองเปิดอกเปิดใจหามาอยู่หามากินเบิ่งนะครับสำหรับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นนะครับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นมีอีพ่ออีแม่หลายๆท่านนะครับมีคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่เอาไปกินเบิ่งแล้วนะครับตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ากินแล้วถึกนะครับบ่าวเอกโซเล่กินแล้วอีพ่อไอ้แม่รู้สึกกระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระช่วยกระชับกระเฉงตื่นเช้ามายังสิบ่เป็นทรงโรงเสียงเหลงบ่เป็นงึงๆงักๆแน่รู้สึกว่ามีเหี้ยมีแห้งที่สิสู่เวียกสู่งานในแต่ละมื้อหลังจากได้กินยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นมันกว่าเก่ามันผิดปกติอยากไปแต่ทงแต่ทาอยากไปแต่ให้แต่หน้าอยากเฮ็ดแต่เวียกแต่งานทรงมันทรงดูขึ้นหลายบ่าวเอกโซเล่นี่คือเสียงบอกต่อของอีพอยแม่ของคุณผู้ฟังที่ได้กินยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นนะครับสำหรับอีพอยแม่คุณผู้ฟังท่านใดนะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อยากบำรุงร่างกายอยากบำรุงโลหิตนะครับทุกครั้งที่มีอาการอย่าลืมครับให้นึกถึงยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นเท่านั้นครับผม

ต่างทางเมืองไทยลาฟ้าเอ๋ยฟ้าห้องไก่ทางเมืองแมวพี่อยากล้ำอยากได้น้องบ่เพี้ยแล้วแต่คุ้มจนอ้ายบ่สิ้นจึงนอนดินโย

0: มาบัดนี้เรื่องลูกเขยกับพ่อเฒ่าผมสิเล่าเป็นคำก่อนหลอนบ่มีแนวดีสิฝากมาเป็นของตอนมีลูกเขยหัวเด้อปัญญาไว้ไหลเรียนบาดพ่อเฒ่าอยู่เฮือนมีแต่ครั้งหึมหึมปัญญาปู่เขียดบ่ทันเมื่อบ่วันลูกเขยหาทางแก่งแห้งใจดำบ่เว้นบางหนาวกาดำห่อนกะสางทางลูกเขยบ่อยู่นิ่งคืนนี่กะดังกันพ่อเฒ่าพ่อเฒ่าน อนละบ
1: ่เออนอนรับแล้ว
0: หมาหรือคนสันเล่าอยู่นั่น
2: หอมเอ้ย
0: อาจนี่แล้วพ่อปันลาวตำสวงทะลวงใจพ้องเดาพ่อเฒ่าเบิดบอลเอามันผมเข่าสู่สมองเมื่อสอกมาคิดสิหาทางแก่และเห็นเคยนอนอยู่สิร้องถามใครหูเรื่องมันเครื่องแค้นตั้งแต่วาน
1: คิดคิดเลยนอนรับแล้วบ
0: ่นอนแล้วบ่หันรับ
2: หอมเอ้ย
0: อาจนี่แล้วพ่อเฒ่าเบิดพาแก่ได้แต่คุณเครื่องจิตคิดขาทั้งสิหักลำฝ่ายลูกเคยผู้หัวดื้อปานตะไลไกลมือบ่มีแนวสิแก่ซอยปานบักหนาวถือลาบคอยใจละหอยดอกอ่อนลงมือดังนั้นพันผ้าเคยออกบ้านหวังเข้าป่าหาเก็บตอกบ่พอข้าวเลยเสร็จหยัดเต็มกระท่อไว้เคยจังไล่ทำขนล่อตนลงท่อหลีอยู่พ่อเฒ่าเลยบ่ฮู้เคยกูนี่ไปอยู่ไส
1: คิดคิดเอ้ยห่วยมันไปไสบ่คิดได้มั้ยกูสิหาบท่อตองในเมื่อบ้านก่อนมันดอกสิข้ามพามันเว้ย
0: แล้วบัดนี้ครับพ่อต้องขึ้นบ้านอดสาดันจดหลังเอ็นมาหอดพื้นจังแม่นแสนครับแค้นเห็นเคยซ่อนนอกอยู่ท้อนักบ่ละพ่อเฒ่าหาพ่อตอมเก็บใจหลายลูกเคยทำกดล่อกูสิขอแก้มือไม่เมื่อสอกมาสวนลูกเคยออกบ้านหวังสิแก้ให้สวงใจพ่อแต่หาต้องได้พ่อเฒ่าคิดอยู่ในใจกูสิลบอยู่ในท้อคือจังเคยเมื่อวานนี้
1: เอาละกูสิหักล่ำมึงล่ะลูกเขยเนี่ยกูสิรีบอยู่ในท่อเนี่ยล่ะมึงต้องหาบกูเมื่อบ้านกะคักมือเนี่ย
0: เคยคนดีเลยเห็นหูถือไม่คันหาบแล้วจังเอามาปงไว้รอสั่งหาทางต้มหนอกเติมสอง
1: มันกูได้หรอขี้สร้างมาหัง
3: เอ้ยสร้างสิอย่าพ่อตองก็ลบออกไปทั้งคนเว้ย
0: อันนี้แล้วควมตกใจพอเฒ่าหลงพยันเต้นตกผู้จมลงบ
3: ่โอ้แล้วต้องไปยิงยังเลยได้สางคน
1: หัวละตาสิมอบกูขึ้นตาแม่
0: เฮ้ยเย็นบ่ละพ่อเฒ่าย
1: ิงถึงบ่ยอม
0: ยังกระดังคอบ่มันเครื่องแขนอยู่วางคอเมื่อนึงเนาะพ่วมกำลังกินเข่าอยู่ทั้งเฮือนกับต้มไก่ต้มไก่เพิ่นไก่แห้งห่อนพังเคยเว้าพันว่าเย็นบะต้มไก่นี่ว่าสิสดห่อนๆจักค่ำบ่สนจะแม่นเย็นไว้ตายมัน
1: ดูมันเย็นในลีแต่มากูสดมันจักซ้อนมันกันน่ะโอ้ยต้มไก่สมันเย็นมันจะเตะปากคนเลย
0: คักละน้องฮานี่แกงลวกปากจนข้างโอ้ยเพราะอย่าเก่าตีนทำปลายลูกเขยผู้ล้วงเราเสร็จจากการกินเข่าเลยส่วนเขยลงทงไปไทยนาไทยพันรวมร้อนสำก็เลยห้องใส่ลูกเขย
3: ไหวใส่ร้อนมาบัก ยืด
1: ร้อนน่ะเนาะมึงเฮ็ดต่อยหอมแนวใดลูกเฮ็ดไทยก็ได้ว่าเป็นตาไทยพะโลก
3: ไปกันแปลข้อต่อซิวเถียงหน้านำแม่เถามึงดูกูติแต่งไทยให
0: ้ทางลูกเคยผู้หัวดื้อได้หาทางว่างพาค้อนตอกซิวอยู่เถียงหน้าพอเถาบอกให้ยังเฝ้าไปเอาแม่สิแต่งไทยลูกเคยไว้ว่าเฝ้าไปเถียงหน้าทั้งจิตธรรมกูสินำแม่เถาให้มันสำนอกสวงใจ
1: แม่เถาแม่เถา
4: เฮ้อมึงมาเอาหยังล่ะบักจิต
1: อันพ่อเถาไว้ข่อยมาเฮ็ดเจ้าเด
4: ้มามึงมาสร้างบอกว่ามีนอนมีแนวแต่บักอันนี้ก็เลยว่ากูเป็นแม่เฒ่ามึงตัว
0: แม่เฒ่าบ่เสื้อสมบอกคันบ่เสื้อก็ห้องถามพ่อเฒ่าบังติ
4: สิให้มันอยู่บ้านละพ่อเฒ่าย
3: อมสิให้มันตายบ่ให้มันทําเด
4: ้อเฒ่าพี่บ้านนี่ก็ได้มาซะซั่นบักที
5: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่ง และตัวยาอื่น
6: ๆมันเป็นเงินงง
5: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
7: คุณเชื่อในพลังของธรรมชาติและภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาหรือไม่ของดีๆที่อยู่คู่กับเรามานานเช่นเดียวกับเซินถี่ยาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตที่รวมเอาสมุนไพรระดับตำนานไว้ในขวดเดียวไม่ว่าจะเป็นพลังจากกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังบัวเถลิงม้ากระทืบโรงไปจนถึงกลุ่มโกรธที่คุ้นเคยโกสอกดขมเหลากดหัวบัวกดเชียงและกดจุลาลัมพาเหล่านี้ล้วนเป็นแหล่งกำเนิดของตำรับยาโบราณสูตรดั้งเดิมที่เน้นเรื่องการบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตอย่างแท้จริงเซินถี่ให้คุณพร้อมใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ทุกวันเซินถี่เติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร043840122ย้ำค่ะ043840122

คุณเชื่อในพลังของธรรมชาติและภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาหรือไม่ของดีๆที่อยู่คู่กับเรามานานเช่นเดียวกับเซิร์นทียาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตที่รวมเอาสมุนไพรระดับตำนานไว้ในขวดเดียวไม่ว่าจะเป็นพลังจากกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังบัวทะเลิงม้ากระทืบโรงไปจนถึงกลุ่มโกดที่คุ้นเคยโกสอกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพาเหล่านี้ล้วนเป็นแหล่งกำเนิดของตำรับยาโบราณสูตรดั้งเดิมที่เน้นเรื่องการบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตอย่างแท้จริงเซิร์นทีให้คุณพร้อมใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ทุกวันเซิร์นทีเติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0916840475

อันความจริงแม่นไผไผกะฟังแจ้งคันหักหลายแห้งแห้งต้องนอนแขนนอนคังต้องนอนแขนนอนคังคำว่าความผิดหวังย่อมเจ็บปวดรัวราว

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิด

0: ระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชน

0: ใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน

少来怕辣皮面发谁汤，少来怕辣皮面发谁汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตหนังสือ

มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2 กระสอบต่อเคมี1 กระสอบ

มีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475โซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122สองคำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: มีสองผัวเมียอยู่กันมากกะฮักหอมกันดีแต่ว่ามีปัญหาอยู่ที่แม่เฒ่าบ่มักลูกเขยหายว่าสร้างลูกเขยว่าซั่นเถาะเฮ็ดอีหยังกะขวางหูขวางตาไปบัดหายว่าบ่อยากเบิ่งฮอดหน้าพุ่นละสร้างลูกเขยหลายแต่ว่าก็จำเป็นต้องอยู่ร่วมกันจังซั่นละส่วนผัวเมียก็เข้าใจผัวดีเป็นคนทำมาหากินบ่สมเล่เท่เมาว่าซั่นเถาะหาเลี้ยงครอบครัวนักเอาเบาสู่บ่ค่อยบ่นบ่ค่อยจมถือว่าเป็นคนดีเศร้าบ้านเศร้าซองผู้ใดก็ย่องแต่ว่าสำหรับแม่เฒ่านั้นบ่ค่อยย่องจักเถี่ยกะแนวคนสั่งกันนะกะเก็บไว้ในใจผู้ลูกเขยก็ได้บ่ได้ตอบโต้อีหยังว่าซั่นเถาะถือว่าเจ้าของเป็นลูกเป็นเต้ามีอยู่มื้อนึงผู้เมียสิไปเฮ็ดแนวกินซะแล้วย่ำมื้อเช้านั่นเตาแก๊สกับหัวอีท่าใดบ่ฮู้แล้วว่าจุดไฟมันละเบิ้มรถลวกหน้าเมียใหม่บาดก็เลยพาเมียไปหาหมอหมอเบิ่งบาดแผลแล้วก็ต้องหาวิธีแก้ว่าซั่นเถาะโดยการหาหนังมองอื่นมาปะสิหาหนังมองได้ของเมียมาปะแท่นก็บ่ได้มันเหี่ยวหมดก็เลยปรึกษากับผู้ผัวมีอยู่ทางเดียวจำเป็นต้องเอาเนื้อยุกลผู้ผัวนั่นมาปะหน้าเมียแทนผู้ผัวก็ตกลงเสียสละให้เมียว่าซั่นเถาะหลังจากที่รักษากันจนหายเป็นที่เรียบร้อยเพิ่นก็เมื่อบ้านมาญาติพี่น้องไทบ้านก็มาเยี่ยมยามถามข่าวเนาะหน้าเพิ่นก็หายซะแล้วงามกว่าเก่าซ้ำบาดเนี่ยเต็งตึงว่าซั่นเถาะโดยธรรมชาติละเนื้อก้นของเฮานี่สิเต็งตึงผู้เมียก็ทราบซึ่งผัวอยู่แล้วว่าซั่นเถาะก็เลยขอบคุณผัวอ้ายเป็นคนดีเสียสละให้หนูจักสิขอบคุณจังใดจังสิสาสมผู้ผัวก็ว่าบ่เป็นหยังดอกแค่เห็นแม่หอมแก้มเจ้าย่ำใดอ้ายก็โอเคแล้วพะนะ
1: มันม้วนผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้อเอาเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้ๆๆๆๆโซเล่พาราพรีเมียมเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วโซเล่พาราพรีเมียมเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เซ็ตบัดสิบ่มีปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเปลือกแข็งสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ่มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้บ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอูดท่อน้ำเลี้ยงกีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นหยอดน้ำกดลงไปค้นจัก 2-3 เทียเท่าแล้วเหนียวตุ้ยเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปะโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองบ่เกิน3มีดเอามาใส่เบิ่งใส่ให้เห็นกับตาเจ้าของบ่แม่นทาแต่ว่าอยากให้พิสูจน์โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเอาฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์043840122สั่งกันเข้ามา มีเก็บเงินปล่อยทางพร้อมร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่ผ้าล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสี

0: มีเด็กน้อยสาวชาวเหนือผู้ละทางเชียงรายผู้ละเพิ่นก็เป็นคนฮู้ผู้ดีนะมีหยังก็ซอยแม่ทํามาหากินว่าแม่เพิ่นบ่ได้กระต้มเพิ่นก็เอาไปขายอยู่ในพลาซ่าหม่องฝรั่งย่างหลายๆผุนวสันทะถนนคนเดินท่านไป 2-3 มือฝรั่งผู้หนึ่งย่างผ่านมาเห็นก็เลียโตนซาดว่าก็ย่างไปเบิ่งขะต้มเนาะแล้วก็จิซอยซื้อก็เลยถามว่า How much ว่าสันว่าเด็กน้อยนั่นก็นั่งงงอยู่จักข้าวว่าสันทะเพราะว่าบ่เก่งภาษาอังกฤษปานใดเด้อึกๆอักๆอยู่ข้าวหนึ่งมันก็เลยตอบ How bony much แม่ How เป็นคนมาดพะนะ
1: อ้าวมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้ๆๆๆๆโซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเลพาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาท่าเข้าไปแล้วสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื่อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดจังเต็มโปะโซเลพาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสื้อบ่าวสีทนน่ะก็บ่ทันว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบ่าวสีทนเว้าโพดเว้าโพอ้าเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเชื้อโรคเชื้อรานี่เจอโซเลพาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนี่ที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท
0: ์0438401222
1: หรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อแต่หากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่ผ้าล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: มีสาวสวยผู้หนึ่งเพิ่นโทรกลับไปหาแม่บอกแม่ให้ไปถอนมันบ่แต่งงานแล้วล่ะพะนะผู้แม่สงสัยก็ถามว่าเอาเป็นหยังจังสิบ่แต่งลูกพะนะหนูเฮาก็สิฮู้ว่าแฟนหนูบ่นับถือศาสนาหยังเลยเราบ่เชื่อว่ามีนรกว่าซั่นผู้แม่ก็บอกว่าเอาจังซั่นบ่ยากแต่งไปรอดอยู่กันไปจักหน่อยมันก็ฮู้ดอกว่านรกมีจริงพะนะ
1: อ้าวว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้อย่าซะซีเรียสคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เท่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หายแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโลกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอกเครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดโมเนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมื่อนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าค่าใส่จ่ายบาทเนี่ยโอ้ถ้าลองคนหอดบ่เหลืออีหยังลุบขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยโยมเป็นเสียงเดียวกันกีดย่ามใดนำยางกะพ่อกระปิดกระปอยนี่มาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเลพาราพรีเมียม
0: จำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองขยายท่อนำยางเพิ่มปริมาณนำยางให้ได้หลายคืนรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเลพาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่บ่แม่นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท้าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากเด้แหละฮ้อเอามาใส่ล่องเบิงให้เห็นกับตาจะของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมมูนี่นี่บ่เจอเข้าไปนี่ม้อยมับเกี้ยงมิลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบกับบ่มีครัวต้นกับสิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพุ่นแล้วปัญหาซัมมูนี่นี่จิบจ้อย
1: โซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นกับบ่ส้มนอกจากนั้นก็จะทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยง
0: ก็สิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางก็สิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดี
1: ปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ
0: ๋อจังใดกะเกรงกลางเข้ามา
1: 0438401222รู้ว่าร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามา

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ค้นไข่ไปหาหมอหมอก็ถามว่ามีอาการเป็นยังไงวะสันผมนอนบ่ค่อยหลับครับวะสันผู้หมอก็เลยแนะนำว่าก่อนนอนให้นับเลขนับไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็สิหลับเองวะสัน1 2 3 4 5จักน้อยก็หลับวะสันว่าแล้วเพิ่นก็กลับบ้านเมื่อลุ้นมาหาหมออีกบ่หลับคือเก่าครับคุณหมอว่าสั่นพอนับฮอดเก้าบ่ได้สะดุ้งตื่นสุเทียเลยว่าสั่นว่าหมอก็เลยถามว่าปกติเฮ็ดอาชีพหยังอยู่ว่าสั่นเป็นนักมวยครับพะนะก็แม่นล่ะนะ
2: อ้าวมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ข่าบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเนอะแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนยางเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเล่พาราพีเมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโป๊ะโซเล่พาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสื้อบ่าวสีทนน่ะกับบ่ท่านว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบ้าสีทนเว้าโพดเว้าโพอ่ะเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนี่ที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่า บ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใช้ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใช้เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์043840122เก็บเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อถ้าหากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ
0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกลีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกลีดยางด้วยโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: มีคุณหมออยู่โรงพยาบาลประสาทผู้นึงหลังจากที่ดูแลคนไข้มามัดมือก็สิเมื่อยซั่นตั่วเลยมานั่งพักอยู่โต๊ะว่าซั่นเถาะจักข้าวหนึ่งมีคนไข้โรคประสาทถือกล้อง2กล้องยางมาหาแล้วก็วางลงที่โต๊ะหมอบ่ทันได้ถามหยังคนไข้เว้าขึ้นก่อนคุณหมอครับเมื่อคืนผมเฮาก็พิสูจน์อีหยังได้อย่างนึงพะนะพิสูจน์อีหยังได้ล่ะคุณหมอฮู้บ่ว่าแม่งสาบฟังเสียงด้วยอีหยังพะนะหมอก็บอกว่าอ้าวตามที่หมอเรียนมาแม่งสาบก็ฟังเสียงทั้งโหนดน่ะแล้วว่าซั่นหมอก็ได้ผิดว่าซั่นว่าหมอนั่นว่าอ้าวบ่ฟังเสียงจากโหนดมันสิฟังจากหยังพะนะเบิ่งเด้อผมสิพิสูจน์ให้หมอเบิ่งว่าซั่นว่าแล้วหมอนั่นก็จับแม่งสาบออกมาตัวนึงแล้วก็เด็ดหนวดออกแล้วก็ตบมือไปพะนะแม่งสาบมันก็แล่นหนีแล้วก็จับแม่งสาบอีกตัวนึงออกมาเด็ดขาออกแล้วก็วางลงตบมือไปว่าซั่นมันก็ดิ้นเดาๆอยู่นานเห็นบ่มันฟังเสียงทางขาว่าซั่น
1: เอาว่ากันไปเรื่อยๆคอยเป็นคอยไปทะย้อยทะย้อยว่ากันไปหัวเติงหัวเตินกันไปน้ำเฮ็ดเวียกกันไปน้ำมันจังสิเพลินเฮ้ๆๆๆเอาเมื่อยกับผักเศร้ามีแห้งกินน้ำกินทาก่อนเด้อฮ้อนกับเศร้าห่มกันซะก่อนอย่าเฮ็ดคักเฮ็ดแน่หลายเอาพอดีพอดีอย่าเฮ็ดเกินกำลังคักหลายฮิตสตอกฮิตสตอกระวังระวังเฮ้ๆๆๆอ้าจังใดก็เป็นกำลังใจให้เด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวโซเลพาราพรีเมียมของดีที่บ้าวสิทนนำมาตอนมาฝากเอามาแก้ปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่อันดับแรกก็คือน้ำยางบ่ได้หลายตามสมควรกีดไปแล้วน้ำยางกะไหลพ่อกะปี๊ดกะปอยจากน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมปนเปกันไปบ่มีคุณภาพตลาดบ่ค่อยต้องการโอ้ยอุกอังแห้งก็เลยเป็นที่มาของโซเลพาราพรีเมียมมาเพื่อขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเลพาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษฮะ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่าเอามือจกเห็นบาซิทนเว้ากะอย่าฝ่าเสือไว้หลายเอามาใส่ให้เห็นกับตาเจ้าของโลดอย่าให้ไผตัวใดบาซิทนรับรองด้วยเกียรติลูกเศร้าหน้าว่าบ่ผิดหวังต้นยางกะสิบ่ซ้อมปลอดภัยต่อผู้ใส่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเอาคันอยากได้น้ำยางหลายๆโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่หาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรศัพท์มาก็ได้หมายเลขโทรศัพท์043840122ร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้อง

มีนักเรียนอยู่หมอหนึ่งอายุ13ปีพอกลับจากโรงเรียนมาแม่ก็ถามนะมื้อนี้เป็นยังไงลูกว่าสันดาหมอก็ตอบตรงๆนี่ละมื้อนี้ผมมีเซ็กกับคุณครูครับพะนะผู้แม่ได้ยินเท่านั้นก็ตกใจไปกลับไปทาพ่ออยู่บ้านเด้อลูกว่าสันดาทาให้ผู้พ่อมาสั่งสอนเองว่าสันทะพ่อผู้พ่อกลับมาเพิ่นก็ฟ้าเว้าให้ฟังเนาะไปจัดการลูกไส้เจ้าเด้อมื้อนี้เฮ็ดแน่บ่ดีมาเด้ไปถามเบิ่งว่าซั่นผู้พ่อก็ฝ้าวย่างไปหาลูกไส้นะไปเฮ็ดหยังมาลูกแม่จังโวยวายพะนะผมบอกแม่ว่าผมมีเซ็กกับคุณครูว่าซั่นก็ดีแล้วตัวเฮาเป็นผู้ไส้แม่พะนะแต่ว่าเรื่องจังซี่นั่นผู้แม่เขาบ่คิดคือผู้ไส้เฮาแต่ว่าพ่อนี่ภูมิใจในตัวลูกตอนนี้อายุ13แม่นบ่ลูกพะนะปะพ่อสิพาไปซื้อจักรยานให้อยากได้จักรยานบ่แม่นบ่ว่าซั่นแล้วก็พาลูกชายออกไปซื้อจักรยานว่าเลือกสีเลือกรุ่นอย่างดีแล้วก็จ่ายเงินเรียบร้อยเพิ่นก็ถามลูกชายว่าบักลาสิขี่กลับเลยบ่ลูกว่าซั่นโคลูกก็ตอบบ่ดักพ่อยังเจ็บก้นอยู่พะนะ

กันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันทรงมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ่ะเฮากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษผลิตภัณฑ์ทีสิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนยางเฮาลืมตาอ้าปากได้สิบ่ต้องอุกต้องอั้งอีกต่อไปต้นยางบ่ใหญ่บ่แข็งแรงกีดแล้วน้ำยางไหลกระปิดกระปอยบ่เข้มข้นบ่มีคุณภาพซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเตอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดสิขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาเจือปนยืดอายุของต้นยางให้ยืนยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เซ็ตบัดสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ่มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้แผลหายเร็วบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมหาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปฝ้าเอามาใส่เอามาใส่หมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0438401122สำหรับร้านค้าร้านขายสนอกสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อข้ามาเด้อแม่เด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438401222อีกเธอหนึ่งครับพี่น้อง0438401222คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นส

0: มีผู้สาวโรงงานอยู่ผู้หนึ่งปกติทำงาน5โมงก็เลิกแล้วก็เมื่อบ้านฮอดบ้านก็บ่เกินทุ่มประมาณนี้เป็นธรรมดามื้อนั้นเผอิญเพิ่นประเทศโอสว่าโรงงานสิเลิกก็5ทุ่มเนาะแล้วบ้านเพิ่นก็อยู่หลังวัดบาดนี้ทางเข้าบ้านก็มืดว่าซั่นเถาะแล้วต้องผ่านเมนบาดเนี่ยแล้วซอยบ้านเพิ่นนี่กิตติศักดิ์ดังเด้เรื่องผีสางๆนั่นเศร้าบ้านพ่อกันอยู่เรื่อย2ทุ่มก็เฝ้าเข้าม่วงนอนกันบัดเพราะว่าย่านผีหลังจากเพิ่นเลิกงานแล้วเนาะเพิ่นก็ซื้อก๋วยเตี๋ยวถงบักใหญ่แล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้าไปว่าซั่นเถาะด้วยความที่เพิ่นก็ย่านแน่ซอยเพิ่นมืดนั่งไปจะเข้าพอผ่านเม่นไปหอดข้างโค้งมืดซะแล้วคนขับวินมอเตอร์ไซค์ก็มีอาการเริ่มสั่นจักหน่อยว่าซั่นเถาะสาวโรงงานปกติเพิ่นก็ย่านอยู่แล้วเห็นจังซั่นเพิ่นแห้งย่านตื้มอีกว่าซั่นเถาะย่านหลังเพิ่นก็ยับเข้าไปเบียดคนขับมอเตอร์ไซค์ซะแล้วคนขับมอเตอร์ไซค์แห้งสั่นขึ้นบักใหญ่โดนเติบมอเตอร์ไซค์กระจอดและก็เว้าขึ้นว่ามึงอยากตายบ่พะนะสาวโรงงานได้ยินเพิ่นก็บ่กล้าสบตาทั้งไห้ทั้งเว้าหนูย่านแล้วหนูสิกวดน้ำไปให้สิกวดนุ่งกวดน้ำอีหยังมึงขันบ่อยากตายเอาถุงก๋วยเตี๋ยวออกจากหลังกูเดี๋ยวนี้พะนะ
1: เอาม้วนผ่านกันไปก็ว่าไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆก็ส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนอย่างห้าวควรสิต้องฟังอ้าวเขากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยบ่าวสีทนคนผู้หายผู้นี่ละบ่าวสิเฮ็ดอีหยังอยู่ก็แล้วแต่กำลังสิตำบักฮูงลกผมงอกนอนเวนสมหัวเว้าพื้นโคนฟังได้เบิดเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อฮอร์โมนท่านายางเคยกีดเจ็ดมีดแปดมีดจังสิเต็มกระโปงโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองสองมีดเท่านั้นเต็มกระโปงรู้ว่าสิมีปัญหาเกี่ยวกับเชื้อโรคเชื้อราราดำราย้อยราชมพูเปลือกเน่าเงาเน่าโดยปัญหาที่พี่น้องพ่ออยู่กันเป็นประจำได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่ไหลพ่อกับปิดกับปอยต้นยางส้มเปลือกแข็งกีดยากเชื้อรารบกวนโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเด้อเรื่องเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปนี่เซตบอสบ่มีเหลือไม่มีสารตกค้างปลอดภัยกับผู้เฮาทรายและก็สิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวโดยเฉพาะปัญหาเรื่องได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่น้ำเลี้ยงหลายโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางไหลสะดวกต้นยางบ่ซ้อมเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงอ้าวอยากได้น้ำยางหลายๆมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีพร้อมจังใดกับฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อติดต่อข้ามาที่เบอร์043840122มีเก็บเงินปลายทางเด้อสำหรับร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กลิ้งกลางกันเข้ามา

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: และสถานพยาบาลต่างๆให้พร้อมในการดูแลพี่น้องประชาชนส่วนกรุงเทพมหานครแม้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะออกประกาศให้ทุกเขตเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้วแต่รัฐบาลต้องเข้าไปในการสนับสนุนและทำงานร่วมกันเพื่อให้การดำเนินการทุกอย่างเป็นไปอย่างรวดเร็วตามพระราชบัญญัติภัยพิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเยียวยาช่วยเหลือการจ่ายค่าชดเชยต่างๆให้กับผู้ประสบภัยจะใช้หลักการเดียวกันกับจังหวัดอื่นๆนายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วพร้อมประสานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เตรียมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่จะเริ่มใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อเป็นกลไกจ่ายเงินเยียวยาคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันที่28ถึง29กันยายนนี้เป็นวันหยุดราชการพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษว่าที่ประชุมมีมติให้วันที่28ถึง29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการพิเศษยกเว้นธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์ครอบคลุมกรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการเช่นเดียวกับการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษที่จะต่อระยะเวลาจนถึงเวลา 24:00 น.วันที่29กันยายน2569ขณะที่คณะรัฐมนตรียังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติโดยในวันพรุ่งนี้จะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยจัดทำข้าวกล่องแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่แก้ปัญหาการส่งอาหารเข้าไปไม่ถึงโดยยังคงห่วงใยสถานการณ์ในจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีและตากซึ่งได้สั่งการให้แต่ละพื้นที่เตรียมความพร้อมโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจเต็มในการบริหารสถานการณ
3: ์ราชการและเอกชนนะครับก็ถือว่าเป็นวันหยุดพิเศษตามมติครม.
4: จังหวัดไหน
3: จังหวัดปัตตานีกาญจนบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการทั้งหมดยืดไปอีก2วัน
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเพื่อสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงส่วนกรณียกเลิกการลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีและนครนายกนั้นเนื่องจากสภาพอากาศปิดไม่สามารถขึ้นบินได้นันทิกาจิตตาโลรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามอุทกภัยทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมเดินหน้ารับมือสถานการณ์แบบบูรณาการเชื่อมข้อมูลและระดมทรัพยากรช่วยเหลือประชาชนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์โดยเร็ว
5: นายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การดำเนินการแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและกรุงเทพมหานครพร้อมเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ยังมีหลายพื้นที่มีฝนตกหนักและตกหนักมากบางแห่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำปภ.ได้ย้ำทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยให้ประสานและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างต่อเนื่องการสื่อสารข้อมูลของภาครัฐต้องเป็นข้อมูลชุดเดียวสำหรับพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์ให้ระดมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยอาทิเรือท้องแบนเรือยนต์เจ็ตสกีรถยกสูงรถบรรทุกและเครื่องสูบน้ำและจัดชุดปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือประชาชนเร่งระบายน้ำและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัยโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกประชาสัมพันธ์พื้นที่การจัดตั้งศูนย์พักพิงดูแลด้านอาหารน้ำดื่มห้องน้ำยารักษาโรคและด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสมและปลอดภัยรองอธิบดีปภ.กล่าวด้วยว่าระยะนี้ยังคงขอให้แต่ละจังหวัดเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากคาดว่าจะเกิดสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนให้แจ้งไปยังปภ.เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในช่องทางต่างๆทั้งเซลบอสแคสและหอกระจายข่าวรวมถึงให้จังหวัดขยายผลการประชาสัมพันธ์ผ่านกลไกชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านสื่อสารไปยังประชาชนให้ทั่วถึงมากขึ้นและจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวเส้นทางอพยพ และซักซ้อมแผนในพื้นที่เสี่ยงให้เกิดความคุ้นเคยสำหรับจังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งสำรวจและจะทำบัญชีความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้านและดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาโดยเร็วที่สุดจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมายหน่วยทหารให้สนับสนุนรถครัวสนามและรถบรรทุกยกสูงช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบัง
4: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวภายหลังจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยบริเวณถนนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยพบว่าในพื้นที่ดังกล่าวมีกำลังทหารประสานงานช่วยเหลือประชาชนร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบังจึงได้สั่งการให้สนับสนุนรถครัวสนามและรถบรรทุกยกสูงเข้าพื้นที่เนื่องจากระดับน้ำที่ท่วมสูงโดยจะดำเนินการอพยพผู้ที่มีความพร้อมก่อนจากนั้นจึงอพยพผู้ป่วยบางส่วนไปยังโรงพยาบาลซึ่งได้รับความร่วมมือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่จัดทีมแพทย์มาประจำการในศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนทุกคนและทุกที่ที่ได้รับความเดือดร้อนส่วนสถานการณ์ในระยะต่อไปหากฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติมเชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้หน่วยทหารได้มีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือประชาชนอย่างชัดเจนและย้ำว่ากองทัพยังขยายการช่วยเหลือดูแลไปถึงสัตว์เลี้ยงที่อยู่ตามบ้านเรือนที่ประสบอุทกภัยด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังสั่งการทุกเหล่าทัพระดมสรรพกำลังสนับสนุนรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยโดยเน้นการบูรณาการกำลังพลยานพาหนะเครื่องมือยุทโธปกรณ์และงบประมาณของกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถเข้าถึงและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์โดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยประเมินความต้องการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องหากพื้นที่ใดมีกำลังหรือเครื่องมือไม่เพียงพอให้เร่งเพิ่มเติมและปรับการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยให้ความสำคัญกับพื้นที่วิกฤตและประชาชนกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงเป็นลำดับแรกพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยเร่งสำรวจและจัดทำรายละเอียดความต้องการงบประมาณที่จำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยเสนอมายังกระทรวงกลาโหมเพื่อเร่งรัดการสนับสนุนและการเบิกจ่ายให้หน่วยปฏิบัติสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องกรมทรัพยากรน้ำส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศพร้อมเร่งสูบระบายน้ำที่

0: บุรีจันทบุรีชลบุรีและสระแก้วเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังเปิดเส้นทางและลดผลกระทบต่อประชาชนสามารถช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้ประชาชนแล้ว 9,018 ครัวเรือนรวมกว่า 34,000 คนปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: ส่วนด้านการคมนาคมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจความพร้อมและอำนวยความสะดวกในการเดินทางทั้งทางบกอากาศและทางราง
2: นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำบริเวณถนนแจ้งวัฒนะพร้อมสำรวจบรรยากาศการเดินทางทางอากาศณท่าอากาศยานดอนเมืองเนื่องจากมีผู้โดยสารสะสมจำนวนมากบริเวณจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกภายในประเทศและสำรวจพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณประตูเข้าออกท่าอากาศยานบนถนนวิภาวดีรังสิตโดยเปิดเผยว่าท่าอากาศยานดอนเมืองจัดสรรเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อเร่งระบายคิวรอบบริเวณดังกล่าวแล้วปัจจุบันจำนวนผู้โดยสารณจุดตรวจค้นเบาบางลงไม่มีความหนาแน่นและสามารถบริหารจัดการให้เข้าสู่สภาวะปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของจุดที่น้ำท่วมขังบริเวณประตูเข้าออกท่าอากาศยานปัจจุบันยังมีน้ำขังอยู่เล็กน้อยรถยนต์สามารถผ่านเข้าออกได้ตามปกติส่วนการเดินรถไฟและรถไฟชานเมืองสายสีแดงณสถานีรถไฟดอนเมืองได้เปิดให้บริการตามปกติแล้วและมีผู้โดยสารเดินทางด้วยรถไฟและรถไฟชานเมืองสายสีแดงเป็นจำนวนมากเพื่อเดินทางเข้าและออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองเนื่องจากการเดินทางด้วยรถยนต์ยังมีข้อจำกัดในหลายพื้นที่ซึ่งเมื่อผู้โดยสารเดินทางถึงสถานีรถไฟดอนเมืองแล้วสามารถใช้ทางเดินเชื่อมเพื่อเข้าสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองได้ทันทีทำให้การเดินทางเข้าออกท่าอากาศยานสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งงดเดินขบวนรถสายตะวันออกเพิ่มเติม6ขบวนจากเหตุน้ำท่วมสันรางช่วงคลองตันถึงหัวหมากและหัวหมากถึงบ้านทับช้างการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.แจ้งว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมสันรางในช่วงสถานีคลองตันถึงหัวหมากยังไม่คลี่คลายประกอบกับเกิดน้ำท่วมสันรางเพิ่มเติมในช่วงสถานีหัวหมากถึงบ้านทับช้างส่งผลให้ไม่สามารถเดินรถผ่านเส้นทางดังกล่าวได้รฟท.จึงมีความจำเป็นต้องปิดทางเดินรถเป็นการชั่วคราวและงดเดินขบวนสายรถตะวันออกเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและการเดินรถสำหรับขบวนรถที่ได้รับผลกระทบและงดเดินรถเพิ่มเติมจากช่วงเช้าวันนี้มีจำนวน6ขบวนได้แก่เที่ยวไปขบวนรถชานเมืองที่277กรุงเทพหัวลำโพงถึงกบิลบุรีขบวนรถชานเมืองที่371กรุงเทพหัวลำโพงถึงปราจีนบุรีขบวนรถชานเมืองที่379กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราขบวนรถชานเมืองที่383กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราขบวนรถชานเมืองที่391กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราส่วนเที่ยวกลับคือขบวนรถชานเมืองที่390ชุมทางฉะเชิงเทราถึงกรุงเทพหัวลำโพงส่วนการดูแลระบบสัญญาณการสื่อสารพันเอกสัพชัยหูวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและดูแลโครงข่ายโทรคมนาคมทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาความต่อเนื่องของระบบสื่อสารให้พร้อมใช้งานในทุกสถานการณ์โดยได้สั่งการให้ประเมินพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดเตรียมบุคลากรอุปกรณ์เครื่องมือระบบไฟฟ้าและพลังงานสำรองเพื่อให้สามารถเข้าแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูโครงข่ายได้อย่างรวดเร็วโดยเน้นย้ำความสำคัญของโครงข่ายที่สนับสนุนการปฏิบัติงานจัดการภัยพิบัติของหน่วยงานภาครัฐสำหรับสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดจังหวัดนนทบุรีได้ประกาศให้พื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปากเกร็ดเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยหลังฝนตกหนักต่อเนื่องและส่งผลให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นและเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในหลายพื้นที่ซึ่งจุดนี้นางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์บริเวณหมู่บ้านพงเพชรอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพร้อมมอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบภัยและผู้สูงอายุที่อยู่ภายในบ้านพร้อมกล่าวว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นพื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานครทั้งจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการซึ่งได้เปิดประตูระบายน้ำและเดินเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลังเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดขณะเดียวกัน

0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งโรงครัวพระราชทานโรงครัวจากหน่วยงานต่างๆและภาคเอกชนนำอาหารและน้ำดื่มลำเลียงเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยแล้วขณะที่ทหารและตำรวจจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเส้นทางและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงเตรียมการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเช่นเดียวกับจังหวัดสมุทรปราการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอุทกภัยในพื้นที่6อำเภอได้แก่อำเภอเมืองสมุทรปราการอำเภอบางพลีอำเภอบางบ่ออำเภอบางเสาธงอำเภอพระสมุทรเจดีย์และอำเภอพระประแดงเพื่อเร่งการบูรณาการช่วยเหลือประชาชนตลอดจนการฟื้นฟูความเสียหายส่วนพื้นที่รังสิตจังหวัดปทุมธานีสถานการณ์น้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์ยังสูงอยู่ในระดับธงแดงมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชนหลายจุดรวมทั้งบริเวณถนนเลียบคลองรังสิตบางช่วงโดยเฉพาะบริเวณสะพานแดงรวมถึงถนนเส้นลำลูกกายังมีน้ำท่วมขังเฉลี่ย 20-50 เซนติเมตรรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ขณะที่ภาคตะวันออกกรมชลประทานเร่งระบายน้ำในพื้นที่หลังเกิดฝนตกสะสมต่อเนื่องปริมาณฝนสูงถึง 300-500 มิลลิเมตรเพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าตลอดระยะเวลา4วันที่ผ่านมาภาคตะวันออกมีปริมาณฝนสะสมประมาณ 300-500 มิลลิเมตรกระจายครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดประกอบด้วยนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งหลายพื้นที่กรมชลประทานจึงติดตามสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างใกล้ชิดพร้อมปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ประสบอุทกภัยติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำในจุดสำคัญเพื่อเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนควบคู่กับการควบคุมและชะลอน้ำในพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดจังหวัดจันทบุรียกระดับการเตือนภัยเป็นสีแดงเฝ้าระวังสูงสุดหลังระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูง
1: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนประชาชนหลังสถานการณ์ระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยขนาดนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นถึง3เมตรจึงได้เปลี่ยนธงแจ้งเตือนจากสีเหลืองเป็นสีแดงซึ่งเป็นระดับการเฝ้าระวังสูงสุดพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บริเวณริมของพักดินลำไผ่พื้นที่ไถน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากจังหวัดจันทบุรีขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไปจอดในพื้นที่ปลอดภัยและติดตามระดับน้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยต้องใช้มีทัพทีมสปทจันทบุรีรายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดนครนายกติดตามการระบายน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
2: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายกพร้อมเน้นย้ำการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มกำลังทั้งนี้ได้เน้นย้ำการจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นได้แก่อาหารน้ำดื่มสะอาดและเวชภัณฑ์ให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนสนับสนุนเรือท้องแบนเพื่อลำเลียงความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าออกพื้นที่ประสบภัยพร้อมจัดเตรียมเรือผลักดันน้ำจากกองทัพเรือเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และบรรเทาผลกระทบแก่ประชาชนโดยเร็วที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: ข คณะรัฐมนตรีพิจารณางบประมาณ 15,500 ล้านบาทเพื่อซื้อประกันภัยพิบัติให้ประชาชนคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังทั่วประเทศรวมถึงกรณีเสียชีวิตจากน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570เป้าหมายคือใช้ระบบประกันภัยเข้ามาช่วยให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือเร็วขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางส่วนผู้ประสบอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคมยังได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เดิมคือบ้านได้รับผลกระทบครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าฝนตกหนักและพายุพัดถล่มในหลายพื้นที่ของอินเดียและเนปาลส่งผลให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงและดินถล่มหลายจุดขณะเดียวกันระดับน้ำในแม่น้ำหลายสายเพิ่มสูงขึ้นระดับอันตรายโดยรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย59รายและมีอาคารบ้านเรือนเสียหาย117หลังนอกจากนี้ยังมีรายงานจุดตรวจวัดระดับน้ำในแม่น้ำ30แห่งใน7รัฐอยู่ในระดับรุนแรงโดยมีแม่น้ำสายสำคัญหลายสายรวมถึงแม่น้ำคงคาที่ระดับน้ำสูงเกินระดับอันตรายต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่16บริเวณภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนออกไปปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาและอ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ ดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจีนบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรและเวลา 19:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:27 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:27 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
10: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวติติมาอินกล่ำและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: พบกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการสมาร์ทไลฟ์วัยเกษียณกับดิฉันเพ็ญศิริปัญญรชุนนะคะกับเรื่องราวแล้วก็สาระดีๆเกี่ยวกับผู้สูงวัยนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของ อาการที่ร่างกายของคนเราแสดงออกมานะคะเมื่อเกิดปัญหาทางด้านจิตใจเราจะเห็นว่าเวลาที่เรามีปัญหากลุ้มใจไม่สบายใจนะคะเราก็จะเกิดความรู้สึกหลายๆอย่างเหมือนกันนะที่เรารู้จักกันดีแล้วก็พูดกันถึงบ่อยมากในยุคนี้นะก็คือภาวะซึมเศร้านะภาวะหดหู่เก็บตัวนะท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่า เวลาที่เรามีปัญหาที่มากระทบจิตใจเรานานมากๆเนี่ยนะเราอาจจะเกิดปัญหาทางด้านจิตใจอีกประเภทหนึ่งนะคะที่อาจจะไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันนักนะเขาเรียกว่าภาวะว่างเปล่านะวันนี้ค่ะก็จะมาชวนท่านผู้ฟังคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาวะว่างเปล่ากันค่ะว่าคืออะไรนะคะแล้วอาการเป็นยังไงนะคะแล้วเราจะป้องกันได้ยังไงนะคะเวลาที่เราพูดถึงความว่างเปล่านะคะมันไม่ได้หมายถึงว่าไม่มีอะไรเลยนะคะแต่ความว่างเปล่าที่หมายถึงตรงนี้เนี่ยคือภาวะหรือสภาวะที่เราเกิดความรู้สึกว่าสิ่งรอบๆตัวเรามันไม่มีความหมายมันขาดแก่นสารมันไร้ตัวตนมันไม่มีความเป็นเจ้าของที่ถาวรนะคะ
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้กฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดให้ตำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนและวางแผนการจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนนอกจากนี้ยังให้การประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคสำรวจและตรวจคุณภาพน้ำที่ส่งไปยังบ้านเรือนของประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมอบหมายให้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้เข้าถึงพื้นที่ในการปัดไฟและการซ่อมแซมพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงอาหารดูแลกลุ่มเปราะบางและเตรียมสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วย
2: ในเวลานี้ครับรัฐบาลเข้าใจดีถึงความยากลำบากและความกังวลของพี่น้องเราจะไม่ปล่อยให้ทุกท่านเผชิญกับความยากลำบากสถานการณ์แบบนี้เพียงลำพังทุกหน่วยงานกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อนำความปลอดภัยและความเป็นอยู่ปกติให้กับทุกท่านโดยเร็วครับในวันนี้นายกได้สั่งการอีกเรื่องหนึ่งให้มีการฟื้นฟูเยียวยาโดยที่ไม่ต้องรอให้น้ำลดพร้อมกันทั้งหมดถ้าที่ไหนน้ำลดก่อนให้ดำเนินการก่อนได้เลย
1: ทั้งนี้รัฐบาลยังได้จัดตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC เพื่อให้การสื่อสารมีความเป็นเอกภาพและลดความสับสนของข้อมูลโดยสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์จะจัดแถลงข่าวสถานการณ์น้ำท่วมทุกวันในเวลา10 นาฬิกาผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และเพจไทยคู่ฟ้านันทิกากิตาโลรายงาน
3: กรมชลประทานเร่งบริหารจัดการการระบายน้ำในพื้นที่8จังหวัดภาคตะวันออกหลังฝนตกสะสมต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน
4: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกระหว่างวันที่23ถึง26กันยายนมีปริมาณฝนสะสม4วันประมาณ300ถึง500มม.กระจายครอบคลุมในพื้นที่8จังหวัดได้เร่งบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพทั้งการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำการพร่องน้ำในพื้นที่ท้ายน้ำเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่จะไหลลงมารวมถึงติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำในจุดสำคัญโดยจังหวัดนครนายกใช้ศักยภาพของอ่างเก็บน้ำส่วนขุนด่านปราการชนหน่วงและชะลอน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำจังหวัดปราจีนบุรีบริเวณต้นน้ำบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนนฤบดินทรจินดาสามารถเก็บกักน้ำที่ไหลมาจากห้วยสมงได้ทั้งหมดขณะที่น้ำจากแควหนุมานใส่น้อยใส่ใหญ่ที่ไม่มีอ่างเก็บน้ำไว้หน่วงน้ำจะไหลมารวมกับน้ำจากคลองพระปรงซึ่งบริหารจัดการน้ำด้วยการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำหาดยางเข้าสู่ทุ่งบางพวงเพื่อระบายน้ำออกสู่แม่น้ำบางปะกงจังหวัดสระแก้วบริเวณคลองพระสะทึงปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดจังหวัดฉะเชิงเทราบริหารเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองสี่ยัดพร้อมควบคุมระดับน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจังหวัดชลบุรีบริหารจัดการน้ำด้วยการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโยธรเร่งระบายน้ำผ่านระบบคลองชลประทานผ่านทองจังหวัดระยองใช้ศักยภาพของอ่างเก็บน้ำหน่วงและชะลออย่างเต็มที่จังหวัดจันทบุรีบริหารจัดการน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองพระแก้วและอ่างเก็บน้ำคลองหางแมวพร้อมเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลผ่านประตูระบายน้ำคลองวังตะนงดและจังหวัดตราดในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมบริเวณอำเภอเมืองได้พร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำเขาระกำขยายหรืออ่างเก็บน้ำสีเสียดล่วงหน้าตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมยกบานระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำปัจจุบันสามารถระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตัวเมืองติยาพันยางเทียนรายงาน
3: กำลังพลจิตอาสาพระราชทานกองทัพบกเข้าช่วยเหลือประชาชนในหลายพื้นที่จัดตั้งโรงครัวพระราชทานแจกจ่ายถุงยางชีพอาหารและน้ำดื่มรวมทั้งขนย้ายปศุสัตว์ของเกษตรกรศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลที่1รักษาพระองค์จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับประชาชนจิตอาสาประกอบอาหารปรุงสุกณโรงครัวพระราชทานศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหัวรถจักรตึกแดงเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครจำนวน200กล่องพร้อมน้ำดื่มแจกจ่ายแก่ประชาชนภายในศูนย์พักพิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลผู้ประสบภัยเบื้องต้นขณะที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนร่วมบรรจุถุงยางชีพณมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เ เพื่อเตรียมส่งต่อความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมทั้งได้จัดกำลังพลลงพื้นที่บางนาวิลล่าตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการที่ยังมีน้ำท่วมสูงโดยได้เข้าช่วยเหลือพื้นที่ขนกระสอบทรายรวมทั้งแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมเช่นเดียวกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19ได้นำกำลังพลจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยขนย้ายสุกรจำนวน600ตัวณบ้านโคกข้าวเหนียวตำบลสะขวัญอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนกรมปศุสัตว์บูรณาการมณฑลทหารบกที่19ลำเลียงเรือช่วยเหลืออพยพสุกร650ตัวในพื้นที่อำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้ว
5: กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาชะกันบูรณาการร่วมกับมณฑลทหารบกที่19ลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอพยพขนย้ายสุกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยณหมู่ที่2บ้านโคกข้าวเหนียวตำบลหนองว่าอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วเนื่องจากในพื้นที่ฟาร์มเกษตรกรมีระดับน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตรรถยนต์ไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้เจ้าหน้าที่จึงได้นำเรือลำเลียงสุกรจำนวน650ตัวออกมาจากพื้นที่ประสบภัยอย่างระมัดระวังซึ่งผลการปฏิบัติงานสามารถขนย้ายสุกรทั้งหมดออกมายังจุดปลอดภัยได้อย่างเรียบร้อยชวนันท์มาลีรายงาน
3: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตั้งศูนย์สร้างสุขพม.และครัวกลางช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางจากสถานการณ์อุทกภัย
6: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีกรุงเทพมหานครประชุมวางแผนการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกำชับหน่วยงานในสังกัดช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่นอกจากนี้ได้จัดตั้งศูนย์สร้างสุขพม.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยจัดตั้งครัวกลางทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าจากนั้นลงพื้นที่ณวัดบางเตยถนนนวมินทร์สุขาภิบาล1ซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมครัวกลางปรุงอาหารสุกเพื่อ นำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยสำหรับประชาชนที่ประสบภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนพม.โทร130บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
3: กรมป่าไม้สนธิกำลังร่วมกับจังหวัดสระแก้วและฉะเชิงเทราช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่ประสบอุทกภัยนายนิกรศิระโรจานนท์อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทั้งในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและทุกภูมิภาคทั่วประเทศร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดและเต็มความสามารถทั้งการระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรอุปกรณ์ลงพื้นที่พร้อมเปิดพื้นที่หน่วยงานให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวและจุดจอดรถยนต์

0: ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำต่อเนื่องเนื่องจากมีฝนตกหนักจนเส้นทางหลักถูกตัดขาดในหลายจุดและปริมาณน้ำในคลองพระสะทึงได้เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่สูงประมาณ100ถึง120เซนติเมตรโดยเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และยานพาหนะเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขยายเวลา
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียง

0: ใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหานอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ฟ้าเอ้ยฟ้าห้องกวงเมืองหนองหานอุบลมระดังใครได้รอสิงมเอาไอ้หอ

เรื่องบัดนี้มาสิจักก็เรื่องสิมึงใหญ่พาพ้องน้องพี่น้องตามคำคงเคยเห็นสิอ่านมาจ่าแจ่มดับแต่พาแรงเท้าขนิ่งน้ำ

ดเมืองหรือวันนี้พี่รถจิตก็ร้องก็คือเพิ่งดอกตอรังหัวใจพี่รถกระด้างทั้งที่พี่พาแดงนี่แล้วนั่งกระนำเอาแห้งสิไอ้คำก็คือลมเดี๋ยวนี้ขอพ่วงเต้าสิทำบุญบังไฟเสียงฟังแต่เสียงสาของมือน้องเงินสาไก่ใส่ไปเมืองอื่นพุ่นได้ยินข่าวพ่อล้างนี่แล้ว

าแดงเอ้ยนี่ยินข่าวว่ากามมื้อไงพญาขอมเขาสิทําบุญเสงแข่งบุญบังไฟบังบ้าอดบ่ได้ดอกมื้อนี้เสียบบังไฟไปซอยเพิ่นสักก่อนนี้พอได้เห็นหน้านางไอเหลือบัดนี้แบบพ่อมื้อบัดนี้พาแดงเอิ้นสิเตือนเพิ่นดอกเอิ้นไผพี่น้องเอ้ยในคันแม่นําข่าวให้สิถึงไผขอพญาบอกมาทั้งไฟเมืองเมืองพี่ผ่าแดงพี่แล้วมีศรัทธาพอแห้งสิแต่งบุญโนปางนี้บอกว่าผ่าพงพี่สิรับบังไฟไปซ้อนใจยังแห่นแห่หอยสินางหน่อยอยู่คู่เดียว

ไปเห็นคนหลายลุ่นพวกนั่นกระบวนแห่มาแล้วนางไอเปิดปองเอี่ยมห้องกว้างสิซองลุ่มปานใดน้อมื้อนี้พอจังสิ

แล้วบัดนี้พี่น้องเอ๋ยมาเสียใจลูกหลังสิหุบพังบ่คือเขาอยากไปกินสุราเมาสิหอมบุญปังก่อนอยากไปเห็นคำก่อนนั่งคาเนื้อป่าไอเฮาแล้วคันบ่ไปก็บ่ได้สิใจเฒ่าอยู่บ่เป็นจังสิแปลงลูกหลังสิหุบพังคือหลังนี้แล้วเป็นตัวแขนขอคำสิดังเดิมเด้อโดยดำไปดูศพงับหน่อยสิ

โอ๊ตบ่ล้นทนบ่ได้ทางหนักหน้าที่แล้วได้ยินเสียงดนตรีปีซ้อละอ่อมสิไปซ้อมเขาเสิร์งประเภทนี้มึงเพิ่นกันนะย่ามมาลาพอแล้วบ่าเท่าสิดวนไป

านไผกระดำบังไฟมันสิแข่งกันเนาะทั้งเองทั้งมวยห้ากล้องเสียงกล้องของกะลันสารมันเพิ่นฟ้อนเพิ่นซ้อนแน่มวนกะใจนี่บ่เนาะเพิ่นว่าสุขอยู่ฟ้ามีตาแดดกับฝนเนาะพี่น้องสนุก

เลือบาดนี้สุกยันนอนน้ำลำสิฟังล้องฟังปีสุกอิลียังยุ่งเอาขายังดอกไก่กันมีมุทุกสามสันสิฟ้าแดดเสียงเหือนห้างเสียงของเสียงคำสิน้ำกองนวตีตุ่มมีหลายสุ่มหลายเสื้อโอลาซอนฟอนอ่อนอ่อนอ่อนอ่อนโอ้โหชาเมืองยะโสธรคนเก่าเงินเข่าสีปากนั้นเล่นต่อ

เรื่องบัดนี้ให้มันสมกับอ้ายกินก่อภัยหางเดือดดังให้มันสมกับอ้ายขอดงยังหาทานอ้ายผู้ตัดกระดาษเอสามเมื่อเดือดสัวนั้นอ้ายได้แหกเข้าบ้านหมดไก่น้องหลายตัวนี้แล้วน้องหมดเราโทรไล่ให้สิวกองมาฟอนจักเสียงลำเนาะเสียงฟอนออราซอนฟอนแอมเรื่องบัดนี้ไปถึงแทนพอทอให้ฝนหน่อยดอกลังลงพัดแมงขึ้นหอดฟ้าไปหาเมีย

บัดนี้พาเดินข่าวน้ำมันไฟมาแข็งพอถึงย่ามจุดแล้วพ้นหลดห้องหัวน้ำบังไฟผาแดงขาวผาพงพญาใหญ่มนุษย์สุอยู่ข้างท่ออยากมึงละเมืองตายเพชรอุบลจะเสนอผาแดงนั่งไอเชื่อเราฟังครับ

บังไฟตัวคนเดียวสุดเราเราข้าขังหมดทุนทางพาแดงหน่อยน้ำบังไฟมาแข่งของคนขึ้นหอดป่าบังไฟข้าสุดปอติง

หรือบัดนี้คือสิบ่ได้ดองคือดังกระใจไม้อบเอ้ยเมื่อเสียดายเนาะเฮาสิดังโตดอกไฟอ่อนบังไฟเสียงน้องเห็นขึ้นพบอุบลบ้านสังทอหน้าเพิ่นใหญ่ทอเราสิกินเหล้าดอกมวนเมาเมื่อบัดนี้บุญสิได้เลิกไล่ลังนี้แล้วสาวมาปากันสิสั่งไล่ละหลางบังไฟยังข้าทางคนเมื่อตั้งลอยหมูอกเอ๋ยท่านเป็นสาวสังสู่ท่านให้ดอกสังกันท่านเป็นบ่าวน้ำจันสิเอิ้นสั่งสาวไข่เนื้อพี่น้องไปนำทางสิสั่งกันทั้งห้องจักว่าเสียงกล่องคองของคนเฮาอีพุ่มสิเต้าฟ้าแดดเท้าพุ่มสิคงดอกอวยเมื่อมีหมดทุกสำเสือสิเนื้ออ่อนหรือเต้าอ่านขันเป็นนานนานที่ดอกเสียงบุญไฟบังขันเป็นลาด้วยกันแล้วเสียงแซวแซวเรียกให้

นางเหลียวหินกะหอกหน่อยจากูกเสียงบานหวานมานั่นกาวจายืนจอยอ้อยอ้อยเอิญเสียงเพื่อนเพื่อนมาใสนางกะคิดอยากได้เอาไป

นับแต่นางไอ้น้อยเห็นกระหอกโตงามแขนขอค้ำเลาะอยู่ถึงปลายนิ้วนางจึงว้อนว้อนต้านกับปิดาตนขอนางอยากได้กระหอกน้อยมาไว้อยู่ดอนพอจึงตัดสั่งให้พวกหมู่นายท่านเขาจึงนำผ่านไปเราเสียวมาได้แต่นั่นนายธนูไม่เอาเป็นบ่ได้ดอกว่าซั่นเลยเรายิ่งกระหอกน้อยตัวว้อยไม่อยู่พรสังแล้ว

เห็นผู้ใดสาก็มักพี่ก็มักบ่ได้เอิ้นแต่แต่น้ำนางได้ละน้องจังไปหาคนตามสิไล่ยิงตนอายทั้งที่ใต้ถึงตนมือคุณผักก็กูแล้วกูสิเว้นแต่ขอมือบ้านแม่หมู่คน

เซนเสียใจก็บ่มีความเบาเห็นแต่ราชาเจ้าพญาหลวงเอ้ยจะตนพองขันมาออกเข้าตานชาวบ้านมาสั่งการพ่อได้บอกหมู่บ้านปาดเลเถือหนังท่านเฒ่ามาทูลสู่คนกินเกียงได้ยินเสียง

0: บัดนี้พ่อเมืองพังขี้ข่าวตายไปรักษาว้อนถึงพระพอเจ้าว้อนเมาเดซูเจอขอให้ข้าเมืองบ้านพากันมาป่าเชื่อมพ่อแม่พี่น้องลองตั้งไว้บัดหากินล่ำเรื่องตะกอนเพชรอุบลเสนอพาเดียนนั่งเอาเชื่อมขั้นต่อครับ
1: อาทิตย์แด่พ่อเมืองหันมาจากถึงเมืองผ่าพงดอกคงต่อใจยังขังอยู่ขอสีน้ำนองแม่ไอคำย่านเอาผัวเอื้นสำคือคำเสียงพนันไฟนี่แล้วขันบ่ไปเอานังสีคำคืนบ่มีใดขันบ่ไปเอาน้องอาชนัยพาแลนพี่น้องเอ๋ยคงสีนนท์แผ่นผ่าดอกตาขังอยู่ผู้เดียว

พาได้เท่าสิพาดเคียงมาสิวิ่งพาผู้พาน้องพี่น้องไปขยันยอมหลักสิไอ้คำน้องจนได้ไปไว้ได้มาบักสักเส้นเฝ้าแลนมาถึงชงกันแฝนเท่ายัง

นางเอ๋ยพี่ก็มาหอดแล้วทั้งเมื่อยแก่หิวได้ละลาเป็นแต่คิ้วอาหารแต่ว่านบ่ลงท้องอยากไม่กินน้ำนองกินแล้งดอกน้ำไปถ้าได้มาหอดแล้วมีแก้วดวนพลันมาไว้ท้อง

หอมกินมาถึงดังสิหมู่มังมาสังตงผลกับหอมกับส่งผสมกันอือดอกจำแจวนะเนื้อขันหวยแก้วโอ้ขันน้ำล

ดางเอ้ยร้างอันว่าสิ้นตอนนี้ส่วนแกงน้องมังสังยังเลียนเพื่อจังกินไหลสีคู่กันนอเต็มคุมยังจะสุ่มสาวเสื้อเสียงเหลือไม่ห่างแกผัวบ่มีเพิ่นบ่ให้สิกินเนื้อจมสะเนินเหลือแต่งสมัยผัวตายดอกห่างปล่อยกับ

0: กินยังนอนั่งเลยสมหอมมนุษย์เป็นตาแสบแท้สาวไม่ห้างไม่หมายคือจังจมวาบ่ได้กินมันจังไหนคือมักสิกินหลวงหลายเมื่อบ้านเมืองคือจังมากินบ่มดบ่อิ่มบัดเมื่อสาวไม่ห้างไม่หมายคือบ่ได้กินแน่น้องล่ะ
1: ไอ้ผาแดงเอ้ยหากมันมั่งสังสินแนวโตกะหอกดอนโตของมันไม่น้อยทั้งเหนียบกะสร้างหลายเสียแล้ว
0: หึ
2: เลี้ยวบัดนี้แบบผมเอ้ยบัดนี้พาแดงเอ้ยคันมันฟังจอดแจ้งกะหูแจ้งกะใจจิตน้อพี่น้องตกตะเลิงเอ้ยจิตกะอิ่มเอ็งน้อจนเอื่อมคันเตะไข่คำว่า

ว่าโอ้น้องสาวสาวสาวผู้จบผู้งามสาวผู้ดีมือฟ้าพญาของสิบบ้านสานังเอนางงามขึ้นยอดซอฟ้าสิตาอายที่เบิ่งเอาท่านผู้จบกับจังเจ้างามก็ยังจำเจ้าอุ้ยเก้าบ้านสาหรือกันโวละตายผิวพันสีดังอินโนแปลงปันสั่งมากินแนวเสื้อมั่งสั่งกระหอบดอนน้องนางโนนายกระสั่งหัวยานสีเมืองบ้านแม่ลมหลวงเมืองในกว้างตากว้างสั่งสีลมเพพังโนละลาสั่งมากินมั่งสั่งสีทั่วเมืองโนเมิดบ้านสั่งบ่

ลืมบัดนี้แพทย์อุบลห้วงน้องคนฝ่ายน้องลาบูอดพ่อดูบังคอนสิงานบ้านอีพ่อเฮาพอฉลาดลูกเจ้าหลานเก่าดอกคือหลังหาบุญมาพายังสิซื้อดังคือบ้านยังเป็นหลานของท่านเอาผลงานดอกมาส่งหัวใจตรงต่อผู้เฒ่าศรัทธาเจ้าครูสุคน

หรือบัดนี้ขอให้พ่อแม่คนสิสืบข้าทหารมันสิเสียของข้าแม่นสิเสาของข้าให้พ่อมาเห็นเผ่าแม่นเสียดาวเสาฝ่าให้สัตว์เอิ้นใส่แม่นฟังไทยดีทอฝ่าให้หันหน้าดอกเบิ่งแยงแม่นว่าฝนสิแดงหรือว่าฝ่าสิแดงให้น้ำจางดอกในใจอย่าสิลงลิ้นไหลสิเดินไกลกะดำเอิ้นฟังลำเพลินดำเรื่องเพิ่นดังหลายหูมือให้คิดฮอดได้แน่ให้คิดถึงฉลาดหน่อยอย่าลืมจ่อยดอกตีจำ

ีกับสงขาปตานีล้วนแต่ไทยทั้งนั้นชวีวันค่อยเดินถ่ายฝุ่นตายายคงจับ

อันหนึ่งนั้นฝันว่าหยวงใหญ่หงท่านพักกายเกี่ยวกอดหัดพอไว้ที่นางยานเจ้าสังสายฝันจังสีมันสิมีร่างหายแนวใดบ่งหอมองค์จอมทำเด้อพอเจ้าสิไปเฝ้าที่เพิ่นฟังมาละมุ่งหน้าตั้งขึ้นสู่พระลงหลวงสิไปย้อมือนกกล่าวคำแถลงการอันนี้นางคันลามโนลามาเฝ้าคน

แล้วสาธุสาธุพุทโธมังคโลธัมโมมังคโลสังโฆมังคโลพุทธรัตนะไตรยังธัมมรัตนะไตรยังสังฆรัตนะไตรยังกุกุสัมพังโค

เอาละจังสั้นละคุณพ่อเอ้ยจังว่าสาตัวเรือขาคอย่อมือใบเนื้อหัวทุ่นจีดพ่อใหญ่เอ้ยส่งมยกเสกเขาวังเวลาวางเสียนถูกสิ่งพ่อมคุณแห่งนายจานดื้อยาพอปฏิพันธ์คำกรอน

เอาละจังสันล่ะคุณแม่เอ้ยสวัสดีคุณครับพวกท่านทั้งหลายพร้อมขอกราบถวายวันท่าพร้อมแม่พร้อมทั้งเฒ่าทั้งแก่พระสงฆ์องค์เน้นสาธุเรือยายผู้กับเป็นเว้นกับน้ำบาปบางที่ล่ำคำหยาบผิดหูคนฟังยายเป็นได้ยังบาปกับน้ำไหลขอโทษดื้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่ยกไว้เนื้อหัวบางที่ผมล่ำตัวคำผิดหรือถูกพ่อใหญ่เอ้ยยาสวากกะลูกเอ็นดามาฮะมันเป็นธรรมดาดอกหมอล่ำหมอลองบางที่เสียงบ่คล่องไพเราะหมอหูฟ้อนจังสี่ฟ้อนบ่เป็นตาดูขออภัยยาโทษเขาร่าจงโตเฮ็ดมก

เล่นมาใหม่ๆถ้าหากเปรียบเหมือนไก่ล่ะกำลังเล่นขันเล่นได้สองสามวันเทิงใสเทิงสันพ่อใหญ่เอ้ยหัวใจดินดันดันขึ้นเร็วพ่อแห้งขาก็เลยสิแข็งตุ่นยืนบ่อยู่กะรุณาได้มูพวกเบาหรือสาวกับทั้งลุงหรือเอาทั้งอาหรือป่าลำบ่ได้เยาว์

เอาละยกแหลกแหกมันเนาะพ่อใหญ่เล่นน้ำพอกอน้ำคู่เล่นล่ำก็ต้องมีครูเล่นหนังสือก็ต้องมีครูเป็นลักธรรมดาผู้ใดบังอาจประมาทครูผู้นั้นจะดีจะดังไปบ่ได้เพราะฉะนั้นผู้ค้าบ่ได้บังอาจประมาทครูระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์อยู่เสมอแล้วฮะนี่จังไหนจังว่าจังสั่นพ่อใหญ่ผู้ใดบังอาจประมาทครูผู้นั้นจะดีจะดังไปบ่ได้พันมาเกียมผีเฒ่าเกียมเจ้ายืนยาเฝ้าเบิ่นโตเป็นคนผู้น้อยย่ำสิโศกสิต้อยต้องมีคู่มีบาต้องกราบไหว้เว้าหาเถิดทุนมั่นจังแมนธรรมดาดอกพ่อใหญ่ลูกเต้าลืมคุณพ่อคุณแม่เพิ่นว่ามั่นบ่ดีลูกสิลืมคุณคู่บาอาจารย์เพิ่นว่ามั่นบ่ถูกเฮ็ดหน้าก็ต้องเบิ่งเขาปลูกกว่ามีน้อยมีหลายคนดีไปใส่กระบอกตายดอกอีพอไปใส่กระบอกตั้งแต่มูอย่าจะเป็นคนรู้หรอกผิดหิดผิดข้องให้ไปตามทำน้องอาจารย์สอนอาจารย์บอกอย่าเป็นผิดบอกลอกว่าบ่มีอาจารย์คนมาเลี้ยงน้ำพอคนมาก่อน้ำคู่ผู้ใดรู้ผู้นั้นใดเถิดทุ่นไหลจังแหน่งดีคุณครูบาอาจารย์สอนลูกศิษย์หูจักนั่นรู้จักนี่ถูกยังบ่เคยเสียดอกแม่ผู้ขาบ่มันศิษย์เริ่มคู่สิเถิดทุนบูชาไว้บ่คือคนบางคนเพิ่นสอนมาได้ดีแล้วลืมความหลังบ่ตันเที่ยงล่ําจนมีชื่อเสียงจักไปสอนในแต่เขาบัดคําเบาเพิ่นอยู่ดาวส่วนตัวผมดอกแม่บอกให้เบาเก่าเล่าดูถูกให้เสียหายดอกแม่เอ้ยสาธุเด้อล่ำเมื่อนี้คุณของพ่ออาจารย์ทองให้แนมนำสองทางให้เห็นแจ้งให้เป็นแสงเทียนใจเป็นแสงไฟแจ้งสว่างให้คุณพ่อนำทางเป็นแสง

นี่ละคุณครูบาอาจารย์ผู้ข้าบ่ได้บังอาจประมาทครูและเลิกถึงคุณครูบาอาจารย์คุณพ่ออาจารย์ทองอยู่เสมอ10บรรษา5บรรลือบัดนี้หันมาไหว้พ่อไหว้แม่เจ้าที่เจ้าฐานเจ้าบ้านเจ้าเมืองไหว้พ่อเจ้าภาพแม่เจ้าภาพผู้สร้างนามทำบุญมานี่ถือว่าบุญคุณหลายสร้างหยังกับบ่ทอสร้างบุญคุณหยังบ่ทอคุณพ่อคุณแม่แกหยังบ่ทอแกคุณแกสาดขาดหยังบ่ตกขาดศีลธรรมนำหยังบ่ทอนำข้องพระเจ้าเศร้าหยังบ่ทอเศร้าบัดสีตายพ่อใหญ่เอ๋ยพ่อใหญ่สุขเด้ยพลมาค้นความตายนี่มันแขนข้อทุกบาทยังขึ้นชี้สร้างกับไปนำขึ้นชี้รถกับไปนำเพิ่นมาหนีบ่พ้นโล่งน้ำกะเราตายบ่ว่าน้องเลยก็คือดังเดียวกันดอกแม่ไปมองเดียวกันบทนี้พ่อเอ้ยบ่เคยผลแม่นสิมีเงินล้านก็ตายไปคือเก่าโอ้ยองค์พระพุทธเจ้าสอนไว้ดอกแม่นจริงท่านว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นจนเลือรวยก็จะตายกันไปทั้งนั้นแม่นบ่ครูบานี่ล่ะเพราะฉะนั้นเพราะว่าเสาหยังบ่ว่าเฒ่าบัดสิตายขายหยังบ่ทอขายขี้นาบ้าหยังกับบ่ทอบ้าเลขบ้าหวยรวยหยังบ่ทอรวยที่เฮาทำบุญไว้ให้หยังบ่ทอให้การท่านเพิ่นว่าท่านไปแล้วปล่อยผลบุญสินำส่งเอาจิตใจเป็นที่ตั้งบังให้แก่ผู้ตายผู้ทำบุญเมื่อนี้กับบังเพิ่งกองบุญดอกแม่บุญบ่สนเสียหายสิอยู่ยงนกคงที่แม่นที่ไปทางใต้ทางไหนก็แล้วแต่บุญสินำสวยอยู่สู้ห่างบ่ห่างคำว่าบุญนี่เทียบแล้วก็คือดังท้องคำดอกแม่แม่นสิฝังในดินก็ดังเดิมดาเขาท่านเราทำไปแล้วบ่มีสูญเสียเป่าบุญนี่ล่ะซอยเจ้าบ่มีเศร้าดอกมนมองหนึ่งท่านสองศีลละพระบาณาพรมจัดจักท่วมแนวแอนมีศรัทธาเราเปลี่ยนใหญ่ทุกในโลดสมุทัยเกิดขึ้นดอกมีแท่ดอกแม่นบุญเกิดจากใจได้บ้างหรือเกิดแห่งทั้งอารมณ์เกิดจากใจสะสมหนอตัวอารมณ์มันจึงตกมาเป็นชั้นหรือบุญหนอต่อพอชั้นสิล้ำต่อขอเจ้าบุญนั้นเจ้าอยู่ใสบุญนั้นอยู่ใกล้ๆแต่คนบ่ทำเมาดอกแม่นี่จะหลงเมากิเลสตายดอกไว้บุญที่เฮาทำสร้างเป็นหนทางที่เที่ยวไตแก่คนทำบ่ได้หาสร้างตั้งแต่กรรมบาปเพิ่นบอกไว้คือตัวกรรมดำหมองถือเป็นของปฏิกูลมืดมุ่นมั่วเมานี่โลกะโทษะโมหะเข้าใจเฮาเอิ้นว่าบาปนี่กิเลสของผมกันโดเลี่ยมบังการทำบาปบ่ยังคนบ่เชื่อว่ามันผิดเพิ่นว่าทำบุญทำได้ยากทำบาปทำได้ง่ายมันคือกับผู้เข็มดอกกองหู้มันหน่อยบุญนี่คนทำหน่อยผู้หู้สอยว่ามันใหญ่ผู้เพิ่นทำเพิ่นก็ได้บ่ปันให้ดอกแบ่งกันสวัสดีหลายชั้นนรกพอคนสิเห็นนอกจากทำบุญหลายจังเสร็จ

นี่ล่ะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ได้สร้างน้ำทำบุญถือว่าเดินทางถึกแล้วพ่อใหญ่เดินทางถึกเก็ดเซนแล้วพ่อใหญ่เพราะฉะนั้นสร้างน้ำทำบุญไปหาผู้ล่วงลับดับขันขึ้นสู่ปรโลกเบื้องหน้าก้าวแล้วคือผู้ตายคิดฮอดกันคิดถึงกันจึงได้สร้างน้ำทำบุญเอาบุญเกิดขึ้นมาได้จังได๋บัดนี้สิเต้นๆเบิ่งหน่อยหมอแค้นก็ได้ยาวจะหน่อยบัดนี้เฮาหมอแค้นโอ้ยวันซ้อนหลายพี่น้องเอ้ยคอยฟังไปซะก็เด้อฟังหมอลำฟังหน่อยๆสิบ่เห็นมองมวนพี่น้องเอ้ยฟังหลายๆคนสิแก้งแห่งมวนเด้อหมอลำเอาเริ่มแม่พ่อละจะมาจับนั่นเดินเที่ยวหาแฟนไปลันนอหมอแค้นเที่ยวหาแฟนสอแฟนสอบลังก่อนคือไอ้สาถาตกตำนี่ละตำรับจากรับจากแฟนสอหลับบอกนี่ไปหาลำทุกข์ที่บ่เห็นมาไพศาลเมืองสาขนคนหลายน้องไข่เหล่าร้อนพันมา

สาธุสาธุสาธุพุทโธมังกะโลธัมโมมังกะโลสังโฆมังกะโลแล้วฮานี่ว่ากูกูสันโธโกนาคัมมโนกัสสะโพโคตโมและสีไอสีสีอริยเมตโยตโนพุทโธจุมาโพกมาบัง

ี้จังหวัดสาธุเด้อค่ะขอย้อนมื้อน้องพนมก่อนกุมกราบขอให้รู้ลาภได้โดยดำดังประสงค์และคุณพระองค์สอนสิให้ร่ำดีสีสว่างสมองก็ให้ได้ไวเร็วแล่นเร็วเมื่อสิบนิ้วค่ะขอยกใส่เก้ากุมกราบวันทาคุณและครูบาอาจารย์ให้สวยสู้นำอยู่กับทั้งคุณครูค่ะจันทองสอนสั่งขอนั่นเด้อขอมานั่งละอยู่เก้าดอมเจ้าอย่าสุไลคุณละพี่ตูเลไทยคุณพ่อ21คุณมันดา12ให้ช่วยป้องน้ำป้องมาฉลองวันนี้เสียงดีเกินมัวคุณละครูบาอาจารย์ให้มาสักสองอยู่สู้ไว้ที่สูงสาธุเด้อคอยเสียงชันฟงเสียงชันฟงดังไปฮอดเมืองแถนให้ถูกกับเสียงแกนให้กล่อมกันในวันนี้กับทรณีเจ้าเด้อ

มาเรือคนเลยเบาบ่ได้ฮักบ่อนแน่นก็แน่งเก็บบ่เบาคือเมียอยู่บ้านโลกก็จอบของลับอยู่บ้านโลกก็จอบของลับพ่อพะนี่มาลำโลสองทางวันหน้าพ่อมาลำเกี่ยวทำสุงรูปเอวหากินเอ้ยหากินเฮาสั่งละบ่ฮังสาแล้วจังก็ให้มาสาวพันนองสาวพันนองคันบ่คือเทนน้ำเห็นหน้าเมียพี่อยู่ตั้งหลังเมียพี่ยังกะกันสิออดต่อยอุ้มเบาพี่สาวเมียตนของตนมาเอ้ออาวะโอ้คนเอ้ยสาวพันนองกะสิจัดจ้องหนาวละมาตอนบ่อนเตียงเนื้อกำเกียงเนื้อกำเกียงเวตาติงมันแก้วละเสนอมันเส

ินมาข้าวละเสด็จเพข้าวทางวันกะแง่งละเจอผีละแล้วแง่งสู่กำทางบ้านพิศลินของสินใดละสินใดหนาวจองบ่มีงาของกะน้องน้อยอยู่ต่ำเมียพี่นั้นเมียพี่นั้นละลูกก่อนในไรซาที่มานอนรวมที่มานอนดอมมอมพระนางเดี๋ยวนี้เจ้าที่ลีเห็นว่าคุณละผู้ดี

ยกแลกแหกมันพานกันก็ไปมีการไหว้อ้อย่อคู่ธรรมดาละแม่เพิ่นว่าสิทธิ์น้ำพอเพิ่นว่ากอน้ำคู่จะต้องระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์แล้วเพิ่นว่าสิทธิ์ผู้ใดบ่ระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์เพิ่นว่าสิทธิ์ผู้นั้นรบชาติประมาทคุณอันนี้ลำพันธ์จะขอเธอตุ้นไว้เนื้อเก่าต่อมาบ่ได้กันที่2ก็ขอเว้ากับพี่กับน้องชาวบ้านของเฮาสุขสุคนหมายความว่ามื้อนี้จะพาเพิ่นมีความเชื่อแม่เชื่อว่าบาปมีแท้บุญมีกิ่งจังได้สร้างน้ำทำบุญเดินถึงทางแล้วเพิ่นว่าอาจารย์เพิ่นว่าเพิ่นว่าบุญสิเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยแห่งผลทานเชื่อว่าบาปมีแท้บุญมีกิ่งหมายความว่ากันหมอลำลำพันขึ้นมาถึงหานถึงหอจังสี่คุณแม่เอ้ยการลองการล่ำกับบ่กล้าบ่รับร้องห้องตัวเจ้าของไปบ้านจังหนึ่งล่ำบีบล่ำบีก็คือหมอล่ำอยู่แม่ไปบ้านจังหนึ่งบ่คือเขาเจ้าก็เอิญเป็นแนวเอิญพูดแล้วบ่ได้เอิญหมอล่ำละเอิญแนวเอิญเอิญแนวเขาเจ้าขึ้นบ้านสีเอิญแล้วไปมามื้อนี้ผู้ขาบ่กล้าบ่ล่าบ่ร้องห้องโตขั้นสิเปรียบใส่ไก่ก็เป็นไก่ที่กำลังหัดขันขั้นเป็นเปรียบใส่ฟันก็เป็นฟันผู้เฒ่ายามอีหยังก็บ่เข้าดอกมันโยกมันก้นนะแม่เอ้ยขั้นสิเปรียบใส่หน้าก็แม่นหน้าดอนขี้ก็ตายเว้ากันเสียง่ายๆคือคนถูกกับคนมีเพิ่น

หมอลำลำพันคือกับคนกูขี่ได้ลายอย่าขับขี่มอเตอร์ไซค์เบิ้งไก่ไก่เด้อพี่เด้อกันเบิ้งไก่ไก่มาคือลิงขี่ควันแสวงลมมาคือจังคนนมต้นอยากเสริมมาส่งกันนำ

กาลองกาลังสิซื้อให้สู้คู่สู้คนนี่เป็นไปบ่ได้สังเกตบางจังอีพ่อผู้นางอยู่ทางพี่ค้ำข้างเนาะพ่อเนาะมักอยากให้หมอลำลำไม่ไหวคราวนี้แม่ทางพี่บ่ค่อยไปพม่าเด้อพันเด้อบัดว่าได้เนาะแม่เนาะอันผู้จะนึงบัดว่าล่ําซาๆผู้จะนึงถ้าบัดว่าให้พ่อพ่อปานกลางผู้จะนึงซ้ําบัดว่าให้ทางขุดลงฮอดก้นผู้จะนึงซ้ําบัดว่าให้โซนหาแก้วโลดเด้อผู้

0: าทีสิให้ถือเก๊กสุขูสุขุนนี่เป็นไปบ่ได้การล่ำตั้งแต่สมัยตะกอนแต่กันเขาอื่นบ่ล่ำย้อนยุคไปวัง10ปี20ปีขึ้นหลังตะกี้เพิ่นว่าล่ำใส่แค้นดวงเดียวกับมวนหูพ่อได้สังเกตบ้างเด้อพ่อเด้อสมัยนี้มันบ่คือสมัยเก่าท่านเจ้าแท่งบ่เดามันสิเข้าบ่จังได
1: ้โอ้ยเป็นจังได๋หมอแค้น
0: สมัยตะกี้วาง10ปี20ปีขึ้นหลังล่ำใส่แค้นดวงเดียวได้ฮอดซื้อให้ซื้อหน้าแต่ว่าสมัยซุมื้อนี้สังเกตเด้อพ่อเด้อไปบ้านใดบ่ได้ฟังหมอล่ำดอกบ่ได้ฟังเนาะพ่อเนาะ
2: ได้ฟังหยังล่ะ
0: อันได้ฟังเขาเจ้าสิไล่ตีกันฟังเสียงลูกระเบิดก็มีบ้านจังหนึ่งอันทางบ้านผู้ขาสมัยอยู่จังหวนขึ้นมากลับมาฟังล่ำสมัยเก่าๆอาล่ำใส่แค้นเต่าเดียวมันมวนหูพ่อได้สังเกตตั้งแต่สมัยแม่เป็นสาวล่ำใส่แค้นดวงเดียวได้ซื้อให้ซื้อหน้าไปทาลูกตาเต้าแต่ว่าสมัยสมัยบ่คือสมัยเก่าเนาะพ่อเนาะจังคอยกลับขึ้นมาหวนขึ้นมาให้พี่น้องได้รักษาไว้ซอยกันเพิ่นว่าเสียงพิ้นเสียงแค้นซึ่งเป็นแดนมรดกอีสานบ้านเฮารักษาไว้เด้อพ่อเด้ออย่าให้มันสูญหายจากหัวใจของเฮาชาวอีสานสุขูสุคนยกแรกแหกมันว่าท่านได้เว้าหลายใจห่างดอกเนาะเว้าไปหลายใหญ่ไปห่างมันบ่คดียกแรกสีเจ้าสีเอายาวกระพี่มะแค้นก็เว้าเรื่องที่

0: ยเสียงกินเสียงแค้นแล้วก็ไปมาล่ำมาลอยเบิ่งเด้แม่ใหญ่เอ้ย
1: ไปใส
0: ่ขี่ใส่บักหอยแม่ย่าจูบเป็นไปซะละเสียงแค้นมันก็มวนกระดอกกระเดียเอาฮันนี่ล่ะจะบอกล่ะสนั่นสากลเนาะตา

0: แข็งและอยู่ตามงามไม่ห่างงามไม่แค่นี้ให้สงเสียงเยี่ยงกอดคุมเขาแก่สลิกามาให้เสือมูสางแก้มซาแล้วแล้วก็น้ำดังติดหนีไปลงไม่ได้ยินลมพัดไปดังเวียนดีกะลมหูนี่ลมหูนี่พัดกินตาคาตกลงมาบาเก่งดังเก่งและแต่เก่งเก่งเก่งลมติงไอเรงาเก่งเก่งเก่งไปลมติงไอเรงาได้ยินเสียงลมมาพัดเก่งงามพัดเก่งแต่ทำไมไรกันเจ้าแล้วจันเจ้าแล้วแกน่ะแกน่ะเฝ้าลำซับโบราณลงลำใส่ขณะเดินเลยฮะแข็งจ้าว่าลำกะสีน้ำว่าละนอหานี่มาลงไปว่าเดินหาหนุนไปแกนหูไปก่อนตัวนั้น
1: ไหวอ่อยอกคู่ระลึกถึงคุณคู่บาอาจารย์คนเฮาหน้าหน้าจิตต่างจิตของคนมักบ่คือกันเพราะฉะนั้นพยาบาลมักหยังกับบ่ทอมักฆ่าแม่นบ่พอยิสุกมักหยังกับบ่ทอมักฆ่าหนาหยังบ่ทอหนากิเลสเหตุหยังบ่ทอเหตุฆ่าคนตายบายหยังกับบ่ทอบายบายว่าซั่นบ่พื้นล้มนี่ก็ดีตัวของอยู่ของกินเนาะพอใหญ่คนก็ยี่ย้อนนมแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าก็ยี่ย้อนนมเพราะฉะนั้นหน้าหน้าคิดต่างคิดของคนมักบ่คือกันการร้องการล่ำมานี่ผู้ขากลับร้องตัวบ่ได้หมอล่ำล่ำพันกลับร้องตัวบ่ได้สิบวันซาหาบ้านลือเพราะฉะนั้นคนจังว่าเตะกะเล่ในดิตการผ่านมาหลายหลายปีเขามาแล้วองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้บัญญัติบอกไว้ว่าคนเฮาถือศาสนาพุทธสร้างน้ำทำบุญขึ้นมาคนเฮาให้รู้จักคุณพ่อคุณแม่คุณเฒ่าคุณแก่คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณแก้วสามประการแม่นบ่พ่อใหญ่คุณเมียอยู่หัวคุณผัวอยู่ก้นคุณพ่อคุณแม่อยู่ชิดินชิญาศรัทธาเจ้าให้เกี่ยวคุณพ่อแม่คุณพ่อมีอยู่21คุณแม่มีอยู่12เป็นหยังจังบ่แบ่งให้ทอกันพนาเพิ่นว่ามันสิเป็นมาจังไรบู้พี่น้องเอ้ยทางพุ่นฟังในเด้อเจ้าก็ได้อันผู้สาวนางฟังล่ำทางพุ่นก็ดีคุณพ่อคุณแม่คุณเฒ่าคุณแก่อันเป็นจังไรมาคือมามาซอยจากคนแหน่น่ะน่ะหยับมาทางพี่ในเด้อมาซอยในเด้อผู้ฟังอยู่ทางหน้าหันก็ดีนี่แหละเพราะฉะนั้นคนเฮาเกิดมาให้รักษาปากให้ดีปากดีเพิ่นว่ามีสีแก่หน้าปากบ่ดีสีไหลออกปากมีนิทานมาตัวผู้ขาสิขอล่ำเป็นกติกะตังสู่พี่น้องฟังแก่หน่อยคนข้อเฮาเกิดมาต้องระวังให้มากระวังมือระวังปากปวดตวนทั้งกายปากบ่ดีเก็บไผทำผิดได้โทษใจของเจ้าก็จะโกรธอดกัน

ดีพอปากเสียพอปากไผไผคือกันนี่เนี่ยท่านละหยันฟังเด้อสิเว้าผมสิจกแค่เข้าต้นลากป้าเจ้าก็สะสระทรัพย์มาเพิ่นมาไผปากดีพ้นสามีเขามีของมีหอดเงินหนดท้องละบ่อึดบ่อยากยังมีสองโคถากโคทนเมทนบ่มีลูกจักคนถูกขอถูกขอดเมื่อหลังอย่าอดปอดพาขาดกำหม่ำนี่ก็จังแม่นกับถูกไรผมถูกจ้างดื้อถูกกระพ้ากันดูอดสาทำเพี้ยนวันหนึ่งนั่นผัวเตือนผูกเด็กลูกเศร้าให้เมียลูกเดินเขาจัดแกงอาหารผัวสิไปจัดการหาเงินจักหน่อยส่วนผัวเมียเนี่ยก็ซอยย่อยบตบมือพ่อเสร็จแล้วก็ถือลงเงินโขกปลาได้กระสุนใส่บ้ากับพออาหารไปเดียวคุ้มต้องการหายิ่งต้นใหม่ยิ่งว่าเพื่ออยากได้ทรัพย์สินเงินทองถึงป้าไม้และกระล่องยิ่งดูต้นใหม่หมอก็ยิ่งไปใส่ต้นใหม่นั้นนาไปนั่นข้าวนั้นเทวดารักษากันรักษาเราประชุมกันอยู่เทวดาหลายมูรักษาเงินทองก็เลยพูดเสียงหองขึ้นมาพร้อมบาทโอ้ว่าผู้ใดบังอาจเข้าป่ายิ่งหาเพื่อประสงค์หาเอายิ่งยังบอกแกตุ๊กตาคนแก่ขอไหววันท่าว่าผู้ขาในมาหายิ่งเอาทรัพย์กรุณาขอรับให้ผมจักที่ให้ผู้ขานี่มีเงินทองผมมงเทพพระดาบสู้ไว้กลับขึ้นเมื่อถึงบ่ได้หรือเสียกับว่าท่านให้ดอกพ่อได้ยินเขาบอกพวกมูเทวดาก็เลยกลับขึ้นมาครับขึ้นมากลับกลับขึ้นมาถึงหน้าของเขาโอ้ยนั่นเร็วมาถึงเร็วแล้วก็เราแก่พันล้านยาเนี่ยแหละก็เฝ้าตบมาน้อตินกับผมเดือดย่ำแม่บ่มีให้มีจมปากตาแนวไรในขึ้นนั่นเทวดาให้เงินคำมามอบเห็นว่าผัวแม่ชอบกันแล้วพ่อดีสิให้เขามีเงินทองกลมมูมอบไปแล้วกับตูปาใหญ่หลวงนาตื่นมือเศร้าขึ้นมาเงินทองอากลากพ่อใหญ่บ่มีถูกไม่อยากจักเถื่อจักพี่นี่แหละผัวไม่ดีปากปั่นโตแซ่บบ่แหลมแหลมแหลบมือเศร้ามือแร้งก็เลยซาไปแข็งบ้านไก่บ้านไก่ใครก็เห็นหมอได้อยากเฮ็ดอยากนี่หมอนั่นนั่งซื้อสีเป็นคนถูกยากแต่ว่าเมียหมอปากก็บ่มวนปัดได้หมอก็คิดจักไปหาเงินนำหมูตื่นขึ้นมาละบ่สู้กับภรรยาว่าผู้สิไปหาเงินทองมือนี่นี่เลยว่าหูขี่เงินอยู่ทางไหนเพียงแกแล้วก็ไปลงเงินเข้าป่าได้กระสุนเสบากับพออาหารไปเดียวคว่ำต้องการหายิ่งต้นใหม่ยิ่งว่าคือเก่าล่ะยิ่งว่าเพื่ออยากได้ทรัพย์สินเงินทองถึงป้าใหม่และกระล่องยิ่งดูต้นใหม่หมอก็ยิ่งไปใส่ต้นใหม่นั้นนะในข้าวนั้นเทวดารักษาท่านรักษาธรรมะคือเก่าส่วนในสีกลาวาอยากมีเงินเทวดาบอกเดินกลับขึ้นสักก่อนไปกลับขึ้นไปโยบอนบ้านซองของตู่กลับมาบ้านเนี่ยพอเราโมโหเสียงกันบุญดีบวกพวกไปกินขี่ใจลังน้ำหมาในขึ้นนั่นเทวดาน้ำมาสืบดูสาเหตุเป็นตนาทุกเหตุมันบ่เรียนใดมาเห็นแล้วเสียใจเพชรทำไปมากก็บ่ผัวเมียปากบ่สามาขี้มันบ่ชอบต้องดีเสียหายย้อนปากถึงวันหลังแล้วหากเขาป้ายิ่งหายิ่งไปถูกสาขาหักลุงปวดผ่าหน้าไม่หักลุงฝาดเถือกฟางพ่อหอยแต่ก็หา

การร้องการรำมันก็มีหลายแนวเนาะพ่อใหญ่เนาะผู้ลางคนก็มักวาดอุบลผู้ลางคนก็มักวาดขอนแก่นผู้ลางคนก็มักวาดสารคามลำอุบลกับลำศรีสะฟ้าจะน้อยตัวเจ้าเคยเห็นบ่มือค่ำหูจะน้อยอ้าปากล้มกระตาสวดสิสอดเศร้าเบิดสามก่อนแม่นว่าเด้อนายพ่อเข้าแล้วเดินก่อนซ้อนต่อบ่รออยู่ซาผ้าเจ้าเอ้ยมันซาพวดตัวเนี่ยเออเอาเร็วๆแบบพูดแต่สงจะบ่ได้ยินอย่างใดยินบานบานบานบานบานนางสงตังนี้นี่ต่างอยากกันลงทางเฮ้ยแจกเงื่อนแตนโอ้ยมันเร็วพวดอาจารย์เอาแบบซาแบบสลักข้ามห้องนี่นะเอาคำพูดนี้นี่นะเดินนี่ท่านม้วนในผู้เฒ่าฟังเอ้ายาวกันแล้วกันพ่อใหญ่ลุยบ่ได้เฮาไปสู่เขาโอ้ยวันซ่อนหลายพี่น้องเลยผู้ใดได้ยินเสียงตีเสียงแค้นผู้นั้นห่าวผู้นั้นหันนี่อันยื่นตัวพ่อใหญ่ผู้ใดได้ยินเสียงตีเสียงแค้นเสียงหมอร้องหมอลำบอกคือคืนนั่งคู่สู้คู่ซีผู้นั้นสิเป็นโรคตับแข็งพ่อนาเพราะว่า

ว่าส่วนใส่อยู่ส่วนดังพันยาบ่ลมมาสีส่วนใส่ต้นแกงเงาหอมแจ้งเจ้าจอมจากคือสู้สักใช่ชอบหกเท่าขอบกับกันเป็นนาฏจันทร์เสียงเนื้องนั่งขึ้นกองเสียงขึ้นกองสาคุณโอ้เทพผ้าใจสั้นสะท้านปั้นทั้งตวงทั้งเขาหลวงสุนีโนลาไว้วันบาทเวสารทั้งจักรวาลและเกศสันทั้งขอบขันบ่อลินดานทั้งจักรวาลและกวยควดแกงถูกถั่วแห่งหอไปมาบุตรทิกลังปะวาทุเทวูดังนั้นเป็นเขาตั้งแต่พระบัตรเจ้าเจรจากที่เมืองมานั้นอัฏฐาคำคือใจไผ่เอ็ดบ้าพานิ

ไผ่ในนครเด็ดจันดอนมาที่นั่งเต้าขึ้นเมื่อบานมันบ่สมบอกควรพระเสียมานอนข้างกลางสลาอยู่กลางป่ามันบ่สมบอกควรพระเสียละแม่ป่าละแม่เหลี่ยมในเมืองบ้านเจ้ามนมองว่าเชิญเด้อโอ้ยเชิญบ่ขึ้นมาห้องดิเซ

จ้าตีขวางให้แน่อีแม่เอ้ยบ่มันงอนอนล่ะบ่แม่ใหญ่ทั้งคุณอันพ่อใหญ่ท่านนี่ก็งอนอนล่ะบ่พ่อใหญ่ตีข้องเลยพ่อใหญ่เอ้ยท่านเจ้าบ่มีข้องตีให้เจ้านั่งย่อมยอนั่งย่อมยอกำกับปั่นแน่แน่

ฮะพี่น้องในเบิ้งที่ดีแล้วท่านมีการมีงานก็ไปติดต่อจ้างสำนักงานสยามธุรกิจบันเทิงหรือชุมพรโปรโมชั่นก็ได้เด้อพี่น้องเอ้ยคิดฮอดคิดถึงลูกหลานเรียกมาซอยในการในงานเรียกร้องเอิ้นมาโลดพี่น้องเอ้ยเอิ้นมาใส่โลดอยากฟังล้ำมวลอยากฟังล้ำสิ่งหรือบ่สิ่งพี่น้องก็ไปจ้างเราเด้อพี่น้องไม่เอาเนาะ

ลาพูดให้ลำคอลึกมาพ่อเรื่องเมียนปัดนี่ตรงเทงมาอย่าล้มผัดบ้านติงดิ่งนั่นดื้อละคาราและหลักแสนตาบานำตูน้ำตุ่นละกระโดดดันดูเท้าเตยทนตำกาแต่ทำแท้แกก็เล่นจอนหมูจอ

เพิ่นว่าขี้หิปฏิบัติวัดหยังบ่ต่อวัดตะวันสงสารหามหยังบ่ต่อลูกปืนบืนหยังบ่ต่อซุ่มหัวเจ้าบืนอยู่อึกหมู่ข่อยบืนได้บืนดีแล้วบ่แล้วก็บ่ได้หิหลังกดจังจังนี่ล่ะพี่มันเลยเป็นมาฮอดสมัยซุ่มนี้ยุคนี้มันเป็นมาจังได๋ผู้จังนึงจะได้ว่าศาสนามันสวยมันแหลมก็มาแล้วตัวพี่ผู้จังนึงว่าศาสนาสวยอันผู้จังนึงว่าศาสนาแหลมแต่ลําพันธ์ขอกับท่านว่าศาสนาบ่สวยคนกลางวางเครื่องตามที่พันได้เบิ่งมันบ่ค่อนบ่ฮ้อมมีแล้วแม่อีพ่อมีแต่คนจอมปลอมเป็นไปตั้งหากับคนหมู่มากก่อนเด้งห้องเด้งคนบ่ฮักเด้งศาสนากับแม่

นี่ละพ่อวนาศาสนาซุมนี่บ่เก่งดอกพ่อยังเก่งอยู่คือเดิมคนบ่เติมตามติดดอกก็มาไผซอยมันบ่มาทางคอยต่อยลงดอกอีพ่อหลานพ่อสอก็บ่ลุยไปได้ศาสนานี่ละพ่อเพิ่นก็ยังว่าไว้ดอกว่ามนุษย์คนเฮากินบ่มีแนวเหลือดอกเหือเต็มจักด้านศาสนาอาจารย์เจ้าสอนเฮาทั้งโลกว่ากิเลสเหล่านี้ดอกพาให้ว่าซื้อซ้ํานี่ล่ะพี่พาบ่ให้เฮาขามดอกโอเอ็งกันดานนี่จากเมืองพระนิพพานก็พอเฮาเมาบ่าคนเกิดมาบ่ยืนมันพันปีดอกจักเครื่องอย่าเสือเด้อพี่เด้ออย่าไปเสือว่าเกิดแล้วกันยืนมันดอกบ่ตายอายุเฮาหน่อยหายบ่ถึง100กว่าปีดอกพออย่างผู้ยืนอีหลี80ปี90ปีก็ตายจ่อยมันมีเวลาหน่อยอย่าเมามั่วกลัวกี่ฝุ่นนะทำเราเด้อพอเด้อทำท่านไว้เป็นทุนเอากุศลข้างหน้า

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเล

0: 88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: no have money go home อันนี้มาร์กเกอร์นี่ใส่กายผมทีดิผมได้ตบช็อกนี่ได้2กาแล้ว
1: นี่ๆอย่าเพิ่งใส่มาร์กเกอร์คุณแทงฟาวอ่ะคุณจะไปเอากายยังไง
0: พี่ไบนี่ฮะผมฟาวพี่ไบก็ดูมาร์กเกอร์สิมาร์กเกอร์เค้ามาฟาวเปล่าม
1: าร์กเกอร์ฟาวมั้ย
2: ห่วยบ่ฟาวเด้อครับบ่ฟาวก็ได้2แต้มอีหลีเด้อผมใส่แล้วได้2กาเนี่ย
1: ใส่2กาใส่ก็ไม่ได้ยังไงอ่ะเพราะผมมีกาทำไมคุณไม่ลบออกล่ะ
0: มาร์กเกอร์ก็ลบไปเค้าก็กาเนี่ย
2: ขอโทษขอโทษ
0: ผมไม่ได้ฟาวเฟอร์นี่พี่ไบใช้สายตามันดีหน่อยนะ
1: ฟาวแต่หนูยายนะกูอย่าพูดนะ
2: มันเหมือนตัวกีตังกลับไปบ้านทำให้น้ำหน้า

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศแห่งเสียงเพลงที่สุดแสนประทับใจในอดีตไม่รู้ลืมย้อนวันวานไปกับรายการระเบียงเพลง
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการระเบียงเพลงวันนี้เสนอเพลงน้ำกรดแช่เย็นขับร้องโดยรังสีเสรีชัยค่ะ

ท่านผู้ฟังครับเพลงที่จบลงไปแล้วนั้นคือเพลงน้ำกรดแช่เย็นขับร้องโดยรังสีเสรีชัยค่ะรังสีเสรีชัยเป็นนักร้องลูกทุ่งชายชื่อดังที่มีเสียงดีหน้าตาหล่อเหลาและโด่งดังมาจากเพลงน้ำกรดแช่เย็นรังสีเสรีชัยมีชื่อจริงว่าสมชายใจมุ่งมีชื่อเล่นว่าหนุ่มเป็นชาวจังหวัดราชบุรีตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนเขาชอบร้องเพลงลูกทุ่งมาโดยตลอดด้วยความสนใจในเรื่องเสียงเพลงเป็นอย่างมากทำให้เขาตัดสินใจหยุดการศึกษาไว้แค่ชั้นประถมศึกษาปีที่7เท่านั้นรังสีเสรีชัยบันทึกเสียงในผลงานเพลงชุดแรกรวม14เพลงและระหว่างรอการโปรโมทให้เพลงติดตลาดรังสีได้กลับไปบวชเป็นพระระหว่างนั้นเพลงน้ำกรดแช่เย็นและเพลงร้องไห้ปลายนาของเขาเกิดดังขึ้นมาสรรเสริญรุ่งเสรีชัยในทุนจึงเตรียมตั้งวงดนตรีรอและเมื่อรังสีศึกออกมาก็ได้เริ่มเดินสายทันทีและออกแสดงครั้งแรกเมื่อวันที่31ธันวาคม2525ที่วัดท่าแรงจังหวัดเพชรบุรีปรากฏว่าได้รับการต้อนรับจากแฟนเพลงอย่างล้นหลามมีผู้มาชมราวหมื่นคนซึ่งวันนั้นถือว่ารังสีเสรีชัยได้แจ้งเกิดในถนนสายลูกทุ่งอย่างเต็มตัวรังสีเสรีชัยเคยเล่นการเมืองท้องถิ่นโดยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีในช่วงปี2543ถึง2547ร่วมอนุรักษ์เพลงไทยหลากสไตล์ในรายการระเบียงเพลงสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

0: หนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเอาอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอโพนทองบังขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5300

ไปเอาห่อเข้าน้อยสะดื้อเจ้าฝ่าตามังถ้าจันที่เอ๋ยลองไปบังอีกก่อนหน้าหาจะลูกที่เห็นห้องแล้วมีเวลาข้าวเดียวสิครั้งคืนดอกพ้องน้องอ่อยฝ้าลองไปเอาข้าวนำลูกทำบุญนั้นมาส่องเป็นญาติพ่อแม่ลงหอดอารามนอกวัด

ผันรีบร้อนทำบุญให้แต่แม่ตายสู้มือนี่เป็นยังไงอาเศษเตท่อกศเงินที่เสียสมาคมพ่อแม่ตายไปแล้วย้อมมือไฟเผาแขวลูกสาวโตลูกชายเพิ่นลูกชายโตแม่ลูกไข่ลูกชายย่านตั้งแต่เมียเงินสุบาทสุเบียเมียบ่สั่งบ่หันจก

ล้วคนดังเพียงฝามปิดาเอ้ยปอกเกิดแม่แต่ว่าลูกปันบ่เตียงแม่ตายทิมนั่นสำเบลหาลังคนเฮ็ดแอแล้วแต่เก็บลูกเขาเสร็จเอาเงิน

ลูกกับหลานเขาได้มาจังหันตักปาดเขาบอกขาดดีๆได้กินแต่ดอกสุวรรณบุญยามเศร้าว่านั่นคือตักบาทจังหันเด้อคำเอ๋ยท่านแม่

0: เศรษฐีทั้งหลายมื้อนี้เดือน9มื้อดับแฮง14ค่ําให้พวกเจ้าลงไปเอาหอเขาน้อยพร้อมทั้งเขาประดับดินและเขาสากเดี๋ยวมันสิเหมือนไปลาบก่อนเอาไป
1: มาเต๋ามาเฝ้าไป

บุญเฮาทำเราเป็นคนกันเฮาทำเราเป็นคนก็รอกินนั้นหมดแล้วเหลือแต่กองบุญแจมลูกของเฮาบ่

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงปาฐกถาธรรมโดยพระพรหมมังคลาจารย์หรือหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุแห่งวัดชลประทานรังสฤษฎิ์ปากเกร็ดนนทบุรีเรื่องทำจิตให้คงที่ไม่ยินดียินร้ายขอเชิญท่านสาธุชนรับฟังได้

บริษัททั้งหลายขณะนี้เป็นเวลาที่จะได้ฟังธรรมแล้วหาที่นั่งนั่งพักณที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถได้ยินเสียงชัดเจนไม่ต้องกลัวฝนเพราะว่าฝนไม่ตกเรานั่งพักให้สบายแล้วก็ตั้งใจฟังเพื่อให้เกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจแล้วจะได้นำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราต่อไปวันนี้เป็นวันอุโบสถแรม15ค่ำเดือน8เข้าพรรษามาได้15วันแล้วพระสงฆ์ที่จำพรรษาก็มาได้15วันเช่นเดียวกันวันเข้าพรรษาผ่านมา15วันก็เรียกว่าเป็นเวลาที่เราจะต้องคิดนึกพิจารณาตัวเองตักเตือนตัวเองแก้ไขตัวเองว่าในรอบพรรษาที่ผ่านมา15วันนี้เราได้ทำตนอย่างไรศีลของเราเป็นอย่างไรสมาธิเป็นอย่างไรปัญญาเป็นอย่างไรจะได้รู้จักสิ่งนั้นถูกต้องว่ามันมีอยู่ในใจของเราขนาดไหนอะไรควรเพิ่มเติมให้มากขึ้นอะไรมันลดน้อยลงไปเรื่องลดนี่ไม่ค่อยจะดีเช่นลดค่าเงินบาทนี่ก็เสียหายทำให้เงินราคามันน้อยลงไปมีเงินอยู่บาท100สตังค์แต่พอลดลงไปมันเหลือไม่ถึง100สตังค์มันรู้ว่าขาดเพราะไปซื้อของมันแพงขึ้นเพราะเงินมันถูกลงไปทำให้เกิดปัญหาแต่ว่าจะทำอย่างไรได้เพราะว่าเรื่องของลูกมันก็เป็นอย่างนั้นขึ้นลงเปลี่ยนแปลงกันอยู่ตลอดเวลาเราอย่าไปเป็นทุกข์กับสิ่งที่มันไหลขึ้นไหลลงแต่เราต้องศึกษาให้รู้ทันรู้เท่าต่อสิ่งนั้นตามสภาพที่เป็นจริงจิตใจจะได้มันไม่หวั่นไหวโยกโครงไปกับสิ่งเหล่านั้นใจที่ไม่หวั่นไหวเป็นใจเขาเรียกว่าคงที่ภาษาพระเรียกว่าตาทีหมายความว่าคงที่ไม่เอ็นไม่เอียงไปเข้าข้างใดข้างหนึ่งเวลาได้ก็ไม่ดีใจเวลาเสียก็ไม่เสียใจอย่างนั้นเรียกว่าใจคงที่เพราะเรามีปัญญารู้ทันรู้เท่าต่อสิ่งนั้นตามสภาพที่เป็นจริงรู้ว่าสิ่งทั้งหลายมันเป็นอยู่อย่างนี้เราสวดมนต์ทุกวันพระเวลาสวดคำพิจารณาตักเตือนตัวเองว่ารูปเป็นของไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์เวทนาก็เป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์

สังขารทั้งหลายก็เป็นทุกข์รูปไม่ใช่ตัวตนไม่ควรจะเข้าไปยึดไปถือเอาตอนใดตอนหนึ่งว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเราเพราะการเข้าไปยึดไปติดนั้นทำให้เกิดปัญหาขึ้นในชีวิตเพราะการไปยึดไปเกาะเราจะไม่ยึดสิ่งนั้นไม่เกาะสิ่งนั้นแต่เราจะมองสิ่งนั้นด้วยสติปัญญามองด้วยปัญญาก็มองให้รู้ว่ามันเปลี่ยนไปอย่างไรมันไม่คงที่อย่างไรไม่มีเนื้อแท้อย่างไรเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาทำความเข้าใจอยู่บ่อยๆเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นเราก็พูดกับตัวเราเองได้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นเช่นนั้นเองคือธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเราจะบังคับก็ไม่ได้จะฝืนใจก็ไม่ได้เพราะไม่มีอะไรอยู่ในอำนาจของใครมันมีแต่เพียงว่าไหลไปเรื่อยไปจนกระทั่งแตกดับไปเท่านั้นเองเราพิจารณาอย่างนั้นจิตที่จะเข้าไปยึดไปติดอยู่ในสิ่งนั้นนั้นก็ลดน้อยลงไปเราจะเบาขึ้นบางขึ้นมีความสุขมากขึ้นเบาคือไม่หนักใจบางก็หมายความว่าสิ่งที่มาพอกหนาในจิตใจเหลือน้อยถูกขูดถูกเกลาด้วยสติด้วยปัญญามันก็บางลงไปจนกระทั่งหมดไปเหลือแต่ใจแท้ๆที่เป็นธรรมชาติคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงเท่าใดเพราะมีปัญญาเป็นเครื่องกำกับ

ทางร้ายไม่คงที่มีการขึ้นขึ้นลงลงวิ่งเต้นไปตามสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงคนเราถ้าวิ่งมากมันก็เหนื่อยจนลิ้นห้อยก็ว่าได้แต่ถ้าเราไม่วิ่งตามมันแต่เรารู้ว่ามันวิ่งอย่างไรมันไปถึงไหนและมันหยุดอย่างไรเราไม่วิ่งตามแต่เราหยุดพิจารณาสิ่งนั้นเพื่อให้เข้าใจชัดในสิ่งนั้นถูกต้องสภาพจิตใจก็ไม่หวั่นไหวไม่โยกโครงไปกับสิ่งเหล่านั้นอันจิตของคนเรานั้นโดยปกติธรรมชาติเป็นสิ่งที่ปองใสอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ขุ่นมัวไม่ได้เศร้าหมองด้วยอะไรที่จรมากระทบอันนี้คือเนื้อแท้ของใจเราธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าที่เศร้าหมองก็เพราะว่ามีสิ่งมากระทบเราเรียกสิ่งนั้นว่าอารมณ์เข้าทางตาเข้าทางหูทางจมูกทางรสผ่านลิ้นทางกายประสาทกระทบร่างกายแล้วเรารับด้วยไม่รู้ด้วยไม่เข้าใจเรียกว่ารับสิ่งนั้นโดยอวิชชาเมื่อเรารับสิ่งนั้นโดยอวิชชาเราก็ถูกมันกัดเอามันทำให้เราเป็นทุกข์เดือดร้อนใจเช่นว่าถ้าดีเราพอใจความดีนั้นมันก็กัดเราเหมือนกันความชั่วเราไม่พอใจมันก็กัดเราเหมือนกันถ้าเราไม่ให้สิ่งนั้นกัดเราทำร้ายเราก็ต้องมองว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรไหลไปอย่างไรแล้วมันดับไปอย่างไรหายไปอย่างไรต้องนึกตามมันไว้พิจารณามันไปเรื่อยๆสิ่งนั้นก็จะไม่แว่งกัดเราให้เกิดความเสียหายคนเราที่มีความทุกข์มีความเดือดร้อนเพราะอารมณ์ที่มากระทบเพราะอารมณ์นั้นก็มีสองแบบเป็นที่พอใจอย่างหนึ่งเป็นที่ไม่พอใจอย่างหนึ่งมันมีอยู่อย่างนั้นบางอย่างเราก็พอใจเมื่ออารมณ์อันพอใจมากระทบเราก็ดีใจตื่นเต้นหัวเราะหัวไห้มีอาการร่าเริงแต่ถ้าไม่เป็นที่พอใจมากระทบหน้านิ้วคิ้วขมวดแล้วก็คิดด้วยความร้อนด้วยความไม่รู้ด้วยความไม่เข้าใจในเรื่องนั้นสภาพจิตใจเปลี่ยนจากความสว่างเป็นความมืดเป็นความบอดแล้วก็มีความทุกข์เพราะเรื่องอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าถูกหลอกนั่นเองเราถูกอารมณ์มันหลอกให้เพลิดเพลินให้หลงไหลให้มัวเมาในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ถูกหลอกเรื่อยไปเพราะเราไม่ศึกษาไม่ทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านั้นจึงตอกถูกต้มถูกหลอกอยู่ตลอดเวลาคนที่อยู่ด้วยสิ่งต่างๆมาหลอกมาหลอนจะเป็นความสุขได้อย่างไรนอนก็ไม่เป็นสุขนั่งก็ไม่เป็นสุขจะทำกิจการงานอะไรก็ไม่มีความสุขใจเพราะใจมันกังวลวิตกอยู่ในเรื่องนั้นๆตลอดเวลาปัญหาไม่จบไม่สิ้นเพราะเราไม่ได้พิจารณาไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจเรื่องนั้นถูกต้องพระพุทธเจ้าจึงสอนเราว่าให้มันพิจารณาให้มันศึกษาเรื่องนั้นๆให้รู้ชัดตามสภาพที่มันเป็นจริงอย่ารู้แต่เพียงภาพมายาผิวเผินอย่าดูแต่ภายนอกแต่ต้องดูให้ทะลุเข้าไปแทงให้ตลอดในเรื่องนั้นให้รู้ว่ามันคืออะไรชัดเจนแจ่มแจ้งถ้ารู้ว่าอะไรแล้วเราก็จะไม่ติดใจไม่หลงไหลไม่มัวเมาในสิ่งนั้นเพราะเรารู้ว่ามันคืออะไรความหลงไหลมัวเมาก็หายไปจิตเราก็เป็นตัวเองคำว่าเป็นตัวเองหมายความว่าถอยกลับไปสู่ภาวะดั้งเดิมภาวะดั้งเดิมนั้นคือความสะอาดความสว่างสงบของใจแต่ที่เปลี่ยนเป็นสกปรกเราร้อนวุ่นวายเพราะเราไม่รู้จักสิ่งที่มากระทบเราหลงเรามัวเมาในสิ่งนั้นเพลิดเพลินไปในสิ่งนั้นบางทีหลงไหลมัวเมาเพลิดเพลินจนหมดเนื้อหมดตัวต้องจ่ายทรัพย์สมบัติเพื่อซื้อเพื่อหาสิ่งนั้นมาบำเรอความอยากของตัว

0: แล้วความอยากที่มันเกิดขึ้นในใจเรานั้นมันจบเมื่อไหร่มันสิ้นเมื่อไหร่ไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นเพราะเราไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอพระท่านจึงกล่าวว่านัตถิตัณหาสมานตีแปลว่าแม่น้ำที่เท่าตัณหาไม่มีตัณหาก็ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอด้วยรูปด้วยเสียงด้วยกลิ่นด้วยรสด้วยสิ่งที่มากระทบทางกายประสาทไม่อิ่มไม่พอได้เท่านี้อยากได้เท่านู้นอยากได้เรื่อยๆไปจนไม่รู้ว่าจะได้สักเท่าไหร่เรียกว่าเป็นควายบวกบวกบวกบวกบวกจนไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่เพราะไม่เข้าใจในสิ่งนั้นแล้วก็ต้องเที่ยววิ่งเที่ยวหาการเที่ยววิ่งหานั้นเป็นทุกข์หรือไม่ญาติโยมพิจารณาเราหาสิ่งใดก็เป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นเพราะหาด้วยความร้อนใจด้วยความอยากจะมีจะเป็นในสิ่งนั้นนั้นเราก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจแต่ถ้าเรารู้ว่ามันคืออะไรแล้วเราก็หยุดอยากหยุดแสวงหาพอหยุดมันก็สบายใจโปร่งใจแต่ถ้ายังไม่หยุดมันก็เป็นทุกข์เรื่อยไปเหนื่อยเรื่อยไปคนบางคนเกิดมาเป็นทุกข์ตลอดเวลาไม่รู้จักพักใจไม่รู้จักหยุดจากความอยากไม่หยุดจากความหลงไม่หยุดจากความมัวเมาในสิ่งเหล่านั้นสภาพจิตใจก็เหนื่อยหน่ายในสิ่งนั้นแต่ไม่ได้เหนื่อยด้วยปัญญาการที่เหนื่อยไม่มีปัญญากำกับนั่นเป็นความเหนื่อยที่ทำให้เราเหน็ดเหนื่อยทั้งกายทั้งใจเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะจบเมื่อไรมันจะหยุดเมื่อไรมีความกังวลมีความห่วงใยมีความยึดติดอยู่ในสิ่งนั้นตลอดเวลาก็มีปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงสอนให้เราทั้งหลายว่าอย่าอยู่ด้วยความยึดอย่าอยู่ด้วยความติดอย่าอยู่ด้วยความหลงอย่าอยู่ด้วยความมัวเมาอย่าอยู่ด้วยความประมาทแต่ให้อยู่ด้วยการลืมหูลืมตามองสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าด้วยสภาพที่เรารู้ว่ามันคืออะไรเขาเรียกว่ามองด้วยปัญญาเมื่อมองด้วยปัญญาเราก็รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรมันน่ารักที่ตรงไหนมันน่าพอใจที่ตรงไหนมันน่าจะเอามาของตัวที่ตรงไหนนะเมื่อพิจารณาไปรู้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งรู้ชัดว่ามันไม่มีอะไรที่น่ารักไม่มีอะไรน่าเอาไม่มีอะไรที่น่าจะเข้าไปยึดไปถือว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเราจิตมันก็เบื่อหน่ายคลายความกำหนัดแล้วมันก็หลุดพ้นไปเองอันนี้เป็นเรื่องที่ควรจะได้ศึกษาทำความเข้าใจโดยเฉพาะในวันอุโบสถซึ่งเป็นวันที่เราเข้าอยู่เพราะคำว่าอุโบสถแปลว่าเข้าไปอยู่ในกรอบของศีล8ข้อที่เรารับจากพระไปศีล8ข้อนั้นเป็นบทฝึกหัดเป็นบทเรียนเหมือนกับแบบฝึกหัดของเด็กๆที่รับไปทำที่บ้านบ้างทำที่โรงเรียนบ้างเราก็รับแบบฝึกหัดมาปฏิบัติว่าจะไม่ฆ่าใครจะไม่ฆ่าใครจะมีใจประกอบด้วยความรักเพื่อนมนุษย์มีความเอ็นดูมีความกรุณาต่อบุคคลเหล่านั้นต้องการให้เขาอยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์พ้นร้อนถ้าเราเห็นว่าเขามีอะไรที่เป็นทุกข์อยู่เดือดร้อนใจอยู่เราก็เข้าไปช่วยเหลือบุคคลนั้นเท่าที่เราจะช่วยได้เท่าที่เรามีวัตถุเท่าที่เรามีความรู้ความสามารถที่จะพูดให้คนนั้นหายหลงหายเมาหายประมาทให้อยู่ด้วยสติปัญญาได้อย่างใดเราก็ทำอย่างนั้นการทำอย่างนั้นเป็นการแสดงน้ำใจว่าเรามีความรักมีความสงสารเพื่อนคนนั้นเขาได้รับคำแนะนำคำเตือนแล้วเขาก็จะรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวกันแล้วก็เปลี่ยนวิถีความเป็นอยู่ด้วยสติอยู่ด้วยปัญญา ไม่อยู่ด้วยความหลงไหลมัวเมาสภาพจิตใจก็ดีขึ้นความสุขก็มั่นคงขึ้นความเป็นอยู่ทุกอย่างดีขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่ได้ประโยชน์เพราะเรามั่นอยู่ในศีลข้อที่หนึ่งศีลข้อสองหมายความว่าไม่เอาของของใครๆมาเป็นของตัวสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี่มันมีอยู่เพียงพอสำหรับทุกคนกินใช้แต่มันเกิดไม่พอขึ้นมาก็เพราะว่าบางคนเอาไปใช้ส่วนตัวเสียมากดึงเอาไปทำประโยชน์ตนมากคนอื่นก็ขาดประโยชน์ไปการกระทำการดึงเอาไปเพื่อตัวนั้นแต่หากว่าดึงผิดวิถีทางเช่นไปโกงเขาไปช่อเขาไปเบียดเบียนเขาให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนหรือบางทีต้องฆ่ากันถึงกับไม่ตายไปข้างหนึ่งเช่นพี่ๆน้องๆอยู่ในครอบครัวเดียวกันทรัพย์สมบัติมีมากพ่อแม่อุตส่าห์ทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำหาเงินหาทองไว้ให้ลูกได้กินได้ใช้แต่พ่อแม่ตายแล้วลูกเข้ากันไม่ได้ทำไมจึงเข้ากันไม่ได้เพราะจิตมันไปอยู่ที่วัตถุที่เงินที่มรดกที่ตนจะพึงได้แล้วก็คิดว่ากูต้องได้มากกว่าคนนั้นได้ดีกว่าคนนั้นสมมติว่ามีที่ดินหลายแปลงแปลงหนึ่งมันอยู่ในทำเลเหมาะอยู่ใกล้ลำน้ำอยู่ใกล้ถนนสะดวกแก่การไปมาใครๆก็อยากได้แผ่นดินตรงนั้นถ้าเขาแบ่งให้ที่ตรงอื่นตนก็ไม่พอใจไม่อยากได้ก็เกิดขัดใจกันขัดใจกันมากๆเขาก็เลยฆ่ากันตายฆ่ากันบ่อยๆปรากฏเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์การที่ฆ่ากันเช่นนั้นก็เพราะว่าขาดศีลข้อสองแล้วก็ไม่ได้คิดในรอบคอบถ้าไม่ได้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาความจริงคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่ท่านตายจากพวกเราไปนั้นท่านก็แสดงแบบให้เราดูแล้วแสดงแบบสาธิตให้เราดูแล้วว่าอะไรเป็นอะไรคือแสดงให้เห็นว่าท่านเหล่านั้นเอาอะไรไปไม่ได้เวลาท่านตายไปท่านเอาอะไรไปไม่ได้เงินก็เอาไปไม่ได้นาเอาไปไม่ได้สวนเอาไปไม่ได้เพชรเนนจินดาที่ประดับประดาตกแต่งร่างกายพอหมดลมหายใจลูกหลานนั่งจ้องตาเป็นมันพอหมดลมหายใจก็ถอดเอาไปเลยเบียดบังเอาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวเอาไปแล้วอันนี้แสดงว่าเอาไปไม่ได้เราอุตส่าห์เวลาอาบน้ำศพเสร็จแล้วเอาเงินใส่ปากให้กับศพใส่ปากให้เพื่อเอาไปใช้เอาไปได้ถึงไหนเอาไปได้เพียงเชิงตะกอนตอนนั้นเองเราเวลาเผาศพแล้วไปเก็บอัฐิคือที่กระดูกและขี้เถ้าเก็บไปเก็บมาเจอเงินเหรียญบาทถ้าหลานเจอก็ยกให้อ้าวคุณปู่ให้หนูความจริงคุณปู่ไม่ได้ให้ท่านเอาไปไม่ได้เลยทิ้งไว้ที่เชิงตะกอนกระดูกก็ทิ้งไว้เนื้อถูกเผาไหม้ไปไม่เหลืออะไรแต่กระดูกมันแข็งมันก็เหลืออยู่ทำให้เราได้เรียนได้รู้ว่านี่ตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้นาเขาไปไม่ได้สวนเขาไม่ได้ตึกแถวเขาไปไม่ได้เงินทองในธนาคารก็เอาไปไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ของใครแต่เป็นของของธรรมชาติที่มีไว้สำหรับคนเกิดมาได้กินได้ใช้แต่นี่คนที่มีความรู้มากอยากได้ก็ไปเอาเบียดบังเอาประโยชน์ผู้อื่นมาเป็นประโยชน์ส่วนตัวคนหนึ่งก็ขาดประโยชน์ไปถ้าขาดมากๆเข้าเขาก็แค้นใจพยาบาทจองเวรแล้วก็ไปฆ่าแกงกันส่วนมากก็เป็นญาติกันนะที่ฆ่ากันอยู่ตัวต่อไปคนอื่นจะมาฆ่ามันน้อยอันนี้ก็เพราะความโลภเป็นเหตุไม่ถือศีลข้อที่สองไว้แต่เราถือศีลข้อที่สองเราสำนึกรู้สึกตัวได้บทเรียนเป็นเครื่องสอนใจว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นของเราเราเอาไปไม่ได้เ แต่แม่มันจะอยู่กับตัวเราเราก็พูดกับตัวเองว่าฉันใส่ชั่วคราวฉันใช้ชั่วครั้งคราวเวลาฉันเจ็บหนักหมดลมหายใจฉันก็เอาไปไม่ได้ต้องทิ้งไว้ให้คนอื่นใช้กันต่อไปนึกว่าอย่างนั้นบ่อยๆเป็นเครื่องเตือนใจเราก็จะไม่หลงไหลไม่มัวเมาในสิ่งนั้นเพราะเห็นว่ามันมิใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงอันนี้ต้องคิดไว้บ่อยๆหลอบโยนจิตใจไม่ให้มันไปเกาะไปจับไปติดอยู่ในสิ่งนั้นความทุกข์เพราะพลัดพรากก็ไม่มีเพราะว่าเราไม่ได้ยึดว่าเป็นของเราถ้ามันแตกมันหักไปเราก็พูดได้ว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ของแตกได้ก็ต้องแตกของหักได้ก็ต้องหักของหายได้มันก็ต้องหายของที่ขโมยลักได้มันก็มาขโมยของเราไปอย่าไปเสียใจมันเลยเพราะของหายแล้วเราจะเสียใจทำไมของหายแล้วใจหายไปด้วยนั่งเศร้าสุขเสียใจอาลัยอาวรณ์กินไม่ได้นอนไม่หลับเรื่องอะไรที่ลงโทษตัวเองอย่างนั้นเป็นความเขลาชนิดหนึ่งเพราะไปยึดติดในสิ่งที่เราหามาได้ยึดไว้ว่าเป็นของตัวแต่ไม่ได้นึกว่ามันมิใช่เป็นของฉันแต่เรานึกว่าไม่ใช่ของเราเราก็ไม่เสียใจแต่ว่ามันอยู่กับเราก็ใช้ไปก่อนใช้ให้ดีรักษาให้ดียังไม่จำเป็นจะให้ใครมาเอาก็จะเอาไว้ก่อนเรามีไว้ด้วยปัญญามีอะไรถ้ามีด้วยปัญญาก็ไม่เป็นทุกข์แต่ถ้ามีด้วยความไม่มีปัญญาก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจด้วยประการต่างๆโยมทดสอบตัวเองได้ว่าเรามีอะไรอยู่บ้างแล้วเราเป็นทุกข์เพราะเรื่องนั้นไหมมีบุตรเป็นทุกข์เพราะบุตรไหมมีทรัพย์เป็นทุกข์เพราะทรัพย์ไหมมีลาภเป็นทุกข์เพราะลาภไหมมีวาสนาบารมีได้เป็นใหญ่เป็นโตนั่งทุกข์ไหมทุกข์กลัวคนอื่นจะมาแย่งเอาอำนาจของเราไปมาแย่งลาภของเราไปถ้ามีอย่างนี้มันก็ไม่ไหวทรมานตัวเองให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจมีโดยไม่ต้องเป็นทุกข์จึงจะใช้ได้เป็นอะไรก็เหมือนกันเป็นอย่าให้เป็นทุกข์เช่นได้เป็นผู้แทนก็อย่าเป็นทุกข์เป็นรัฐมนตรีก็อย่าเป็นทุกข์เป็นนายกก็อย่าเป็นทุกข์แต่ว่าเป็นเพื่อรับใช้ส่วนรวมรับใช้ประเทศชาติทำงานเพื่องานทำงานเพื่อหน้าที่ไม่ได้ทำเพื่อจะเอาอะไรเพื่อตัวเพื่อความมั่งคั่งต่อไปคนเรามาคิดไม่ค่อยได้เพราะยึดติดในวัตถุความจริงถ้าเราไม่ยึดไม่ติดไม่หวังอะไรไม่เป็นอะไรมันก็มีเกียรติอยู่ในตัวแล้วมีความดีอยู่ในตัวแล้วคนก็นิยมชมชอบเวลาคราวเลือกตั้งคราวหน้าเขาเห็นออกคนนี้มือสะอาดไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้ควรที่จะได้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งนายกต่อไปหรือเป็นรัฐมนตรีต่อไปเป็นผู้แทนต่อไปเขาก็เลือกอีกเขาเลือกอีกแต่นี่คนเรามันไม่ฉลาดคิดแต่จะแสวงหาวัตถุไปแลกกับความเป็นใหญ่เป็นตูเอาเงินไปแลกกับความเป็นผู้แทนเอาเงินไปแลกกับความเป็นรัฐมนตรีเอาเงินไปแลกเพื่อเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้เรียกว่าโง่ทางนั้นยังอยู่ในสภาพของคนโง่คนไร้ปัญญาแล้วก็เป็นทุกข์เป็นอยู่ก็เป็นทุกข์กลัวคนอื่นจะมาแย่งกลัวคนอื่นจะมาล้มเป็นทุกข์แต่ถ้าเราไม่คิดอย่างนั้นเราคิดว่าถึงบทที่ฉันจะต้องเป็นอย่างนี้บทที่จะต้องแสดงให้เป็นนายกแสดงเป็นรัฐมนตรีแสดงตำแหน่งอธิบดีหรืออะไรก็ได้ก็ตามที่เขาให้เป็นน่ะเราก็แสดงตรงนั้นเป็นตัวละครที่จะแสดงฉากนั้นก็แสดงให้ดีให้เป็นที่พอใจของคนดูเวลาเราเข้าฉากคนตบมือเกลียวแสดงความดีใจเสียใจพอเราโผล่ออกมาคนก็ตบมือต้อนรับเพราะเราแสดงดีคนพอใจอย่างนั้นแล้วมันก็สบายแต่ว่าความคิดอย่างนั้นมันไม่เกิดเพราะไม่ค่อยศึกษาธรรมะ ไม่กล่าวคลายพระที่สอนธรรมะให้คนเกิดความรู้ความเข้าใจชอบไปหาพระที่สอนให้งูให้งมงายให้หลงผิดด้วยประการต่างๆเมื่อตะกี้ก่อนมานี่เห็นรูปภาพในหนังสือพิมพ์พระเป็นมหาเป็นมหาไปอยู่ที่เมืองซานฟรานซิสโกสร้างวัดชื่อว่าวัดพุทธประทีปแหมชื่อมันไม่สมชื่อเลยวัดพุทธประทีปแปลว่าแสงสว่างของพระพุทธเจ้าแต่การกระทำของพระองค์นั้นมันไม่สมชื่อของวัดพุทธประทีปแสดงอะไรจะชักชวนชาวบ้านมาทำพิธีบูชาพระราหูแล้วคนมากันมันชื่อพุทธประทีปไม่ได้วัดนั้นมันควรจะชื่อวัดได้ตรงกันข้ามคือวัดมืดวัดมืดวัดไม่มีแสงสว่างเพราะไปดึงคนมาไหว้พระราหูพระราหูคืออะไรก็ไม่รู้ความจริงพระราหูก็คือลูกที่เราอยู่นี่ไม่ใช่อะไรลูกที่เราอยู่นี่เป็นดาวดวงหนึ่งก็เรียกว่าดาวราหูดาวราหูเป็นดาวที่ประเสริฐเพราะมีทุกอย่างมีคนมีสัตว์มีต้นไม้มีแร่มีธาตุมีอะไรหลายอย่างดาวอื่นไม่มีอะไรดาวดวงจันทร์มีแต่หินกับทรายมนุษย์อยู่ไม่ได้สัตว์ก็อยู่ไม่ได้ดาวอังคารก็ไปเจออีกไม่มีอะไรนอกจากทรายกับหินเท่านั้นต้นไม้สักต้นก็ไม่มีมดสักตัวก็ไม่มีเพราะว่าสิ่งที่มีชีวิตมันอยู่ไม่ได้เป็นดาวที่ร้างไม่มีอะไรนี่ดาวหมันนี่พูดภาษาชาวบ้านว่าดาวเป็นหมันเพราะไม่เกิดต้นไม้ไม่เกิดคนไม่เกิดอะไรแล้วก็จะไปไหว้ทำไมคราวนี้ดาวราหูนี่มีทุกอย่างเขาเรียกว่าราหูมีทุกอย่างมีน้ำให้เราดื่มมีอาหารให้เรากินมีไม้ให้เราสร้างบ้านสร้างเรือนมียาให้เราแก้ไขมีอะไรทุกอย่างสมบูรณ์พูนสุขไม่มีลูกไหนดาวไหนจะดีเท่าดาวนี้แล้วและให้เข้าใจอย่างนั้นแล้วไม่ให้โทษอะไรไม่ต้องไปบูชาหรอกแต่ถ้าจะรู้จักบุญคุณดาวดวงนี้เราก็ประพฤติดีประพฤติชอบอยู่ในศีลในธรรมตั้งหน้าทำมาหากินมันจึงจะเป็นการถูกต้องแต่ว่าพระที่ไปอยู่นะคงไปจากวัดเมืองไทยที่มีแต่เรื่องไสยศาสตร์วัดในกรุงเทพมีหลายวัดไม่สอนพุทธศาสนาแต่สอนไสยศาสตร์ประกาศแต่ความงู้ความหลงให้แก่ประชาชนอันนี้พระที่อยู่วัดนั่นแต่ไปไหนก็เอาความงู้ไปด้วยเอาวิชาไสยศาสตร์ไปด้วยทำคนให้หลงต่อไปคนไทยที่ไปจากเมืองไทยไปอยู่อเมริกาควรจะไปสอนให้เขาฉลาดให้เขามีปัญญาพอเข้ากันได้กับฝรั่งที่มีปัญญาไอ้ฝรั่งไม่มีปัญญาก็เยอะเหมือนกันเลยโยมอย่างนี้ก็ฝรั่งฉลาดทั้งหมดฝรั่งงู้และงู้ดักดานทีเดียวฝรั่งนี่ถ้างู้งู้ดักดานเลยงู้จริงๆไม่รู้อะไรไม่เข้าใจอะไรเชื่อง่ายเชื่องมงายเขาชวนให้ไปฆ่าตัวตายก็ไปบอกว่าตายแล้วจะได้ไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าแต่ทำไมต้องรีบตายนักหนานะอยู่ในโลกนี้มันก็พออยู่ได้นี่ตายแล้วจะไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าจะไปอยู่ได้อย่างไรถ้าทำอย่างนั้นนี่คือความงู้มีแสดงบ่อยๆฝรั่งงู้ๆเนี่ยอันนี้คนไทยเราไปอยู่เมืองฝรั่งอย่าไปก้าวหุ้นกับฝรั่งงู้ๆเหล่านั้นแต่เราไปก้าวหุ้นกับฝรั่งที่ฉลาดที่มีปัญญาถ้าเราไปอยู่นั้นก็ไปสอนคนให้ฉลาดให้มีปัญญาอย่าเอาความงู้บรรทุกเรือบินไปจากเมืองไทยแล้วเอาไปแจกชาวบ้านที่ไปอยู่ที่นั่นให้งู้หนักขึ้นไปอย่างนี้มันไม่ถูกต้องได้เห็นภาพแล้วนึกขำในใจว่าโถเอ้ยเป็นมหาด้วยนะมหาไม่เอาอะไรมหางู้นะไม่ได้ฉลาดอะไรไปสอนคนให้บูชาพระราหูไม่รู้ว่าราหูคืออะไรเป็นความเชื่อตามแบบไสยศาสตร์ถ้าเชื่อตามแบบพุทธศาสตร์ก็ไม่ถือว่าราหูเป็นสิ่งที่เราควรจะบูชาแต่ถือว่าแผ่นดินนี้มีประโยชน์แก่เราควรใช้แผ่นดินนี้ให้เป็นประโยชน์ด้วยการทำคุณงามความดีอยู่ให้มันสมศักดิ์ศรีอย่าให้มันหนักแผ่นดินให้เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินจึงจะเป็นการใช้ได้อย่างนี้ แสดงความงู่เง่าให้คนหลงคนเข้าใจผิดแล้วก็ไปตั้งชื่อวัดว่าพุทธประทีปเสียด้วยแหมไม่สมชื่อเลยงมงายไม่ใช่เรื่องอะไรต้องการสตังค์นั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรเพราะว่าไปซื้อดินใหม่ก็วัดก็ไม่ใหญ่โตบ้านหลังเดียวแตกไปจากวัดหนึ่งแล้วไปสร้างชาวบ้านถือหางเอ้าไปสร้างวัดใหม่ช่วยกันไปซื้อดาวไหว้เป็นบ้านหลังเดียวไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารนั่นเลยแล้วก็ไปอยู่กันอันนี้เงินจะกินจะใช้ก็ไม่มีอันนี้คนไทยที่ไปนั่นก็พกความงู่ไปตั้งเยอะแยะหากินจากหลังคนงู่ดีกว่าก็เลยทำพิธีรีตองเพื่อได้เงินจากคนปัญญาอ่อนทั้งหลายเหล่านั้นมันเป็นการไม่ถูกต้องอย่างนั้นเห็นภาพแล้วเอามาพูดให้โยมฟังจะด้วยเพื่อจะได้รู้ว่าทำอะไรมันไม่ถูกแล้วจะส่งเทพวันนี้ไปให้พระองค์นั้นฟังด้วยเทศเสร็จแล้วส่งไปให้ใครสักคนที่เมืองซานฟรานซิสโกอามาไปซานฟรานเหมือนกันแต่ไม่ได้ไปแวะวัดเหล่านี้ไปวัดบางวัดที่เขาส่งเสริมธรรมะไปสอนธรรมะอาญาติโยมเกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจวัดเหล่านี้มันหลายวัดเดี๋ยวนี้มันแตกกันออกไปอยู่รวมกันที่นี่พอแตกแล้วไปสร้างคนละวัดชาวบ้านก็ส่งเสริมความแตกแยกให้พระไปอยู่แตกกันอันนี้มันก็ไม่ถูกต้องชาวบ้านเราอย่าไปส่งเสริมความแตกแยกแต่พระแตกกันเราก็อย่าไปส่งเสริมอย่าไปถือหางพวกนั้นพวกนี้ยุ่งแต่ต้องพยายามที่จะให้พระประนีประนอมกันพระเองก็ควรจะประนีประนอมกันเองไม่ต้องให้โยมมาสอนเพราะเรามีหน้าที่สอนโยมแล้วเราทำให้เสียหายเองแตกกันเองก็ไม่ถูกต้องลืมความเป็นพระเขาเรียกว่าไม่มีสมณะสัญญาสมณะสัญญาคือสัญญาความรู้สึกว่าเราเป็นสมณะพระพุทธเจ้าตรัสเตือนว่าสมณาสมณาติโวภิกขเวชโนสัญชานาติบอกว่าภิกษุทั้งหลายมหาชนทั้งหลายก็รู้ว่าเราเป็นสมณะเราทั้งหลายก็ควรสำนึกเสมอว่าเราเป็นสมณะกิจอันใดที่สมณะควรทำจงทำกิจนั้นกิจใดที่สมณะไม่ควรทำอย่าทำกิจนั้นเป็นอันขาดจึงจะเรียกว่าเป็นสมณะแต่ไม่ค่อยคิดกันอย่างนั้นจึงไม่ถูกต้องอันนี้เป็นเรื่องที่เอามาเล่าสู่กันฟังหน่อยเอาพูดเรื่องอื่นต่อไปว่าเราทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่ในโลกเนี่ยโยมคิดดูที่เราอยู่ในโลกนี้เป็นยังไงขึ้นบ้างลงบ้างเส้นมันขึ้นแล้วก็ลงบางทีก็ขึ้นนิดหน่อยแล้วก็ลงวูบลงไปลงมากขึ้นนิดหน่อยบางทีก็ขึ้นมากลงนิดหน่อยเป็นอย่างนั้นคล้ายๆกับอะไรเหมือนลูกฟุตบอลที่ก็ปล่อยลงสนามมีคนไปเตะคนหนึ่งต้องเอาคนสวยๆไปเขี่ยลูกนางงามมากนางจักรวาลมั่งไปเขี่ยเขี่ยนิดเดียวเขี่ยพอเขี่ยบอลก็แย่งกันเตะต่อไปลูกฟุตบอลก็ถูกเตะอยู่ตลอดเวลาเตะไปโน่นเตะมาเตะไปเตะมาตลอดเลยมันน่าจะได้รับความเดือดร้อนแต่ฟุตบอลมันไม่มีชีวิตจิตใจสุดแล้วใครจะเตะไปไหนก็ได้เรานี่ก็เหมือนกันคล้ายกับลูกฟุตบอลนะโยมชีวิตของเราเหมือนลูกบอลที่ถูกเตะอยู่ตลอดเวลาอะไรมันเตะเราอารมณ์ที่มากระทบเราแล้วมันเตะเราอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่5อย่างพระท่านเรียกว่ากามคุณกามคุณแปลว่าสิ่งน่าใคร่สำหรับคนผู้ไม่มีปัญญาแต่บุคคลผู้มีปัญญามองเห็นสิ่งเหล่านั้นว่าไม่ใช่สิ่งน่ารักน่าพอใจไม่ใช่สิ่งที่น่าจะเอามายึดมาถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราคนมีปัญญาคนมีปัญญานี่ทุกน้อยแต่คนไม่มีปัญญาทุกมากเพราะไปเก็บเอามากุกมากอดไว้มากจับมากรัดมาก แต่คนมีปัญญาแม่ก็จะจับไฟเขาก็จับไม้ๆน้อยน้อยแต่คนไม่มีปัญญาโกรธโกงไฟเข้ามาเลยอย่างนี้มันก็ทุกข์มากในอยู่ในลูกก็อย่างนั้นอะไรมากระทบดีบ้างชั่วบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างได้บ้างเสียบ้างแล้วเราก็ขึ้นลงลงกับสิ่งเหล่านั้นเป็นทุกข์เพราะได้เป็นสุขเพราะได้เป็นทุกข์เพราะไม่ได้ถ้าได้ตามชอบใจก็สบายใจถ้าได้สิ่งไม่ชอบใจก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาจนกว่าเราจะได้รู้ได้เข้าใจสิ่งนั้นถูกต้องรู้ได้เข้าใจเมื่อไรเมื่อเราหันหน้าเข้าหาธรรมะมาศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้เราเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างตามที่มันเป็นอยู่จริงๆให้เข้าใจความจริงอย่างนั้นให้รู้ว่าความจริงของสิ่งนั้นมันคืออะไรแล้วเราก็เข้าใจเมื่อเข้าใจเราก็ไม่ตื่นเต้นไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อได้ก็ไม่ดีใจเมื่อเสียไปก็ไม่เสียใจเพราะเรารู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างนั้นเราจะไปเสียใจมันก็ไม่ได้ไปดีใจมันก็ไม่ได้ก็ใจสบายพอปรุงพอวางได้ใจมันก็สบายขึ้นแต่กว่าจะถึงจุดนั้นนะบางทีก็ครึ่งอายุเป็นทุกข์อยู่ตั้งครึ่งอายุบางคนก็เป็นทุกข์อยู่จนกระทั่งแก่แล้วก็ยังเป็นทุกข์อยู่เพราะยังไม่เข้าหาพระไม่มีปัญญาเมื่อเช้านี้มีหนุ่มคนหนึ่งมาถวายสังฆทานบอกว่ามีคนแนะนำให้มาถวายสังฆทานที่วัดนี้เพราะว่ามีลูกคนนี้เข้าเป็นจะเพศทำอายุมันยังไม่ถึง25เป็นจะเพศอะไรถามมาหนูเรียนชั้นไหนเรียนชั้นม.2มันยังเด็กแต่ว่าแกว่าลูกจะไม่สบายเลยมาทำบุญถามว่าอยู่ไหนอยู่ในกรมชนอยู่ใกล้แล้วมาวัดนี้กี่ครั้งแล้วครั้งแรกอ่ะเหลือขึ้นแล้วก็อยู่กรมชนมาวัดชลประทานครั้งแรกแล้วว่าเดินจากกรมชนมาถึงวัดชลประทานใช้เวลา30กว่าปีเพราะวัดนี้สร้างเมื่อปี5เปิดปี503จนบัดนี้37ปีแล้วแปลว่าแม่คนนั้นแกเดินมาจากกรมชน37ปีจนถึงวัดชลประทานมันมีเยอะนะโยมไม่เคยมาโยมมาอยู่ปากเกร็ดบางทีไม่เคยมามาถามว่าโยมมาเป็นครั้งที่เท่าไหร่ครั้งแรกโอ้โยมเดิน25ปีกว่าจะมาถึงวัดชลประทานนี่เขาเรียกว่าไม่ลืมหูลืมตาแต่หากว่ามาวัดเสียบ้างก็จะได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เข้าใจเรื่องอะไรถูกต้องมีปัญหาอะไรขึ้นก็ไม่ต้องเศร้าโศกไม่ต้องเสียใจหรือไม่ต้องให้ใครมาหลอกมาตุ้มคนเหยียดหลอกมันเยอะนี่พวกหมอดูพวกหมออะไรต่างๆมาหลอกให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้เขาว่าต้องทำอย่างนั้นเขาว่าต้องทำอย่างนี้ก็ไปทำตามเขาทำไปด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจมันก็เป็นทุกข์เพิ่มขึ้นไม่ได้เรื่องอะไรนี่เพราะไม่ได้เข้าหาธรรมะพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าสัตว์ลูกที่มัวเมาหลงไหลอยู่ในอารมณ์ลูกไม่หาแสงสว่างส่องใจก็ยังอยู่ในความมืดต่อไปตลอดเวลาแต่ถ้าเราไปพบแสงสว่างก็โอ้นี่แสงมันอยู่ตรงนี้ความสว่างอยู่ตรงนี้ก็เข้าใจขึ้นแสงสว่างคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอ่านหนังสือธรรมะบ้างฟังธรรมบ้างเขาเทศทางวิทยุก็เปิดฟังบ้างโทรทัศน์มีก็เปิดฟังบ้างไม่ใช่ดูแต่เรื่องสนุกสนานเองแต่เขาไม่เข้าใจคือไม่รู้ว่าธรรมะเป็นประโยชน์อย่างไรมีคุณค่าแก่ชีวิตอย่างไรไม่รู้ไม่เข้าใจนึกว่าชีวิตนี่มันก็มีอาหารมีเสื้อผ้า มีบ้านอยู่มียาแก้ไข้แต่พอไม่มีอาหารก็เป็นทุกข์ไม่มีเสื้อผ้านุ่งห่มก็เป็นทุกข์มีแต่ห่มนุ่งห่มไม่สวยเหมือนของคนอื่นก็เป็นทุกข์เลยต้องไปซื้อเสื้อแพงเสื้อนอกตัวหนึ่งราคา 30,000 เนี่ยมันโง่เต็มทีที่ไปซื้อเสื้อตัวเดียวราคา 30,000 เนี่ยมันโง่นะเสื้ออะไรราคาตั้ง 30,000 มันทำด้วยอะไรอามาเพิ่งรู้ว่าเสื้อตัวละ 30,000 มันมีอยู่ในโลกนี้เพราะว่าไอ้คนออกแบบเสื้อมันตายถูกฆ่าแล้วก็พูดว่าเสื้อมันขายตัวละ 30,000แล้วคนในเมืองไทยก็ใช้เสื้อ 30,000 หลายคนเหมือนกันไม่ใช่คนธรรมดาเป็นคนที่ไม่ต้องซื้อแต่ว่าคนซื้อมาให้ไอ้คนที่ซื้อมาให้นะไม่ใช่เรื่องอะไรซื้อมาให้เพื่อจะได้ให้สวมให้สบายใจแล้วก็ถูกใช้ต่อไปมันจะใช้คนนั้นต่อไปนะใช้ทำอะไรเหมือนกับเราไปตกปลานะเอาเบ็ดเกี่ยวเหยื่อแล้วก็หย่อลงไปปลาเขานึกว่าเหยื่อก็งุบเข้าไปพองุบเบ็ดติดเหือกเลยบึ๊ดสายเบ็ดขึ้นมาก็แล้วปลาเข้าไปต้มแกงกินต่อไปคนเราก็อย่างนั้นนะเขารอดด้วยเหยื่อคนที่เป็นตำแหน่งสูงสูงใหญ่ใหญ่เป็นข้าราชการนะระวังนะจะถูกรอดด้วยเหยื่อพวกพ่อค้าวานิชนักธุรกิจต่างๆเนี่ยก็ไปนอกซื้อนาฬิการูเล็กราคาตั้ง 2-3 แสนเอามาให้ใช่กู้มารู้ไหมว่าไอ้นาฬิการูเนี่ยจะจูงไปนรกเราว่าจะถูกก็ต้มต่อไปไอ้คนที่ซื้อมันจะใช้เรานะอันนี้ถ้าใช้แล้วก็เกรงใจอีกก็ต้องยอมใช้ให้เขาทำอะไรให้เขาทำให้เกิดปัญหาอีกเสื้อก็เหมือนกันเน็กไตเสื้อผูกคอทำไมจะต้องซื้อราคาตั้ง 4-5 พันเศษผ้าก็ยังใช้ได้เศษผ้าเรามาเย็บเอาเองเย็บมันเป็นรูปเน็กไทแล้วก็ผูกคอก็ได้แต่ไปซื้อเส้นหนึ่ง 4,000-5,000 ผูกคอแล้วมันจะได้ขึ้นสวรรค์เพราะเน็กไทนั่นเรื่องมันใครก็ไม่รู้ว่าคนนั้นเอาเน็กเอาเชือกผูกคอราคา 4-5,000 มาใช้มันภูมิใจอยู่คนเดียวว่ากูใช้เน็กไทราคาแพงใช้เชือกราคาแพงแต่มันไม่คุ้มอะไรหรอกรักษาลูกก็ไม่ได้ช่วยไม่ให้ตายก็ไม่ได้ตายกันทั้งนั้นคอยเลือกคนตายแล้วเวลาตายจะเอาเสื้อตัวนั้นใส่ไปด้วยไหมเอาข้าวลุงเอาใส่ตัว 30,000 ไปด้วยมันก็เอาไปไม่ได้คนอื่นเอาใช้ต่อไปเอาไปให้คนขอทานใช้ก็ได้มันจะได้บุญใจมั่งเมื่อวานนี้มีคนมาขอคนสามารถเจออะไรขอสตังค์เอาไปทำอะไรสตังค์อ๋อสตังค์มันใช้ได้108ครับผมมีสตังค์แล้วผมใช้เป็นประโยชน์แล้วบอกว่ารองเท้าก็แย่แล้วนี่เอาเข็มแยงนี่เรียบไว้อยากได้รองเท้าสักกลุ่มฉันมีเก็บเอาไปคู่นะเก็บมาแสงรองเท้าอย่างนี้จะใส่ขึ้นไปสำนักราชการได้ยังไงขอทานมันยังจะไปราสำนักราชการบอกว่าเธอไปทำอะไรสำนักราชการมีธุระต้องไปแต่งต้องแต่งตัวให้ดีหน่อยก็เป็นขอทานจะแต่งอะไรมันก็เดินเท้าเปล่าขึ้นไปก็ได้ถ้าเกือกไม่ดีก็วางไว้หัวบันไดไม่มีใครกังวลเธอเดินตัวเปล่าขึ้นไปก็ได้ไม่ได้มันเสียศักดิ์ศรีไปขอทานแล้วยังบอกว่าเสียศักดิ์ศรีพูดไปพูดมามันไม่เอาหลวงเจ้าผู้นั้นนะไอ้รองเท้าที่มีหนามบอกนี่ยังใช้ได้ 2-3 ปีเธอเอาไปเถอะฉันไม่ใช้แล้วเพราะเจ็บเท้าตอนนี้เอาไปเลยมันไม่เอามันต้องการได้สตังค์บอกว่าอยากได้เท่าไหร่200ฉันไม่มีตอนนี้ฉันไม่มีสตังค์ก็ไม่มีที่ตัวมันไม่มีบอกเลยไม่มีเว้ยไม่มีก็ไม่นั่งพูดเศร้าซี่อยู่นั่นแหละอันนี้เด็กมันยืนก็บอกว่าหลวงพ่อข้าพุทธเตี่ยผมจะจัดการไงคนนี้เองแล้วบอกอย่าไปเที่ยวจัดการอะไรกับเขาโกรธหมดแล้วมันก็ลาไปก็ไม่ได้อะไรเพราะให้แล้วมันไม่เอาแล้วนึกในใจว่าเป็นขอทานแล้วยังยิงมันควรจะพอใจในสิ่งที่เขาให้เขาให้อะไรเราควรพอใจหน่าเอ็นดูหน่อยนี่มันยังยิงไง ยังยิงในศักดิ์ศรีของมันเรียกว่ามีศักดิ์ศรีที่ไม่ถูกต้องอย่างนี้มันขาดความรู้ความเข้าใจท่าทางมันเป็นงั้นมาขอมันเพิ่งพบมาคนขอตังค์แล้วมันยิงอย่างนี้มันนอกนั้นมันอ่อนน้อมพูดจาเรียบร้อยหายทุกทีแต่อันนี้เห็นมันยิงเลยไม่หายมั้งดัดสันดานมั้งอะไรก็ไม่หายเป็นงั้นอยู่แปลกๆคนเรามันงานเพราะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่รู้จักตัวเองว่าเราคือใครเรามีหน้าที่อะไรเราควรจะปฏิบัติตัวเองอย่างไรปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไรเขาไม่เข้าใจไม่รู้ไม่เข้าใจถามว่าเธอเรียนอะไรมาเรียนหลายอย่างผมเรียนหลายอย่างแล้วเรียนหลายอย่างนี่ไอ้วิชาที่เรียนพอช่วยเธอได้มั้ยก็ไม่ได้เรื่องนี่แหละก็วิชาท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนี่แหละก็วิชาท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเป็นอยู่อย่างนี้มันก็เห็นสมควรเวลาว่ามันก็ไม่ให้ก็ไม่ว่าไปดีกว่าแล้วมันก็ไปไหว้ก็ไม่ไหว้เวลามันจะไป มันคงนึกว่ากูไหว้แล้วไม่ได้สตังค์จะไหว้อีกทำไมเพราะไม่หายสตังค์เลยมันก็ไปเฉยๆไปแล้วพูดกับเด็กว่าไม่ไอ้นี่มันมาขอทานแต่มันยังยิงอยู่เดี๋ยวอย่าให้ไหมแล้วมันก็ไปเป็นงั้นคนเรามันอย่างนั้นมันไม่รู้จักตัวเองไม่รู้ว่าตัวเราคือใครเราควรทำอะไรต่อใครอย่างไรไม่เข้าใจแล้วมันยุ่งความยุ่งทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะคนไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักทำตัวให้เหมาะแก่คนที่เราเข้าไปหาแก่สังคมที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องไม่รู้จักหน้าที่จึงเกิดปัญหาเป็นความทุกข์เป็นความแดดร้อนทางวิทยุไปเมื่อเช้าพอดีโยมคนหนึ่งได้ฟังก็มาจองสร้างกุฏิที่วัดพุทธปัญญาคือกุฏิที่วัดพุทธปัญญาเนี่ยได้ไม้ของโรงเรียนนางพยาบาลโรงเรียนศรีสังวันไม้ดีมากไม้สักไม้ตะเกียงไม้ดีทั้งนั้นอยู่แต่ละอันดีทั้งนั้นเขายกให้ยังเอามาไม่หมดไปขนมาเอามากองไว้เป็นพเนินเตือนตึกหน้าต่างดีๆมีอะไรพร้อมก็เอาสิ่งนั้นสร้างกุฏิแล้วนี่สร้างได้3 หลังแล้วก็มีคนมาจองให้คุณพ่อคุณแม่2 หลังแล้วก็คนมาจากนู้นทับคร่อพาคุณแม่มาแต่หมอแกเป็นหมอฟันอยู่ตรงนี้บ้านเสนานิเวศนี้บอกว่าเอ๊สร้างให้คุณแม่สักหลังเอาดีๆจดชื่อไว้สร้างให้คุณแม่แต่จะเอามาให้นู่นวันที่9 กุมภาพันธ์วันเกิดคุณแม่บอกโอ้อีกนานจะได้แล้วก็เมื่อเช้านี้โยมคนหนึ่งไปขอจองกุฏิ1 หลังก็สร้างหลายหลังสร้างรอบบริเวณส่วนตรงกลางทิ้งว่างไว้ก่อนเพราะจะสร้างห้องประชุมห้องประชุมก็คงขนาดอย่างนี้แต่ไม่ดีเท่านี้ราคามันถูกหน่อยเงินมันน้อยสำหรับให้คนได้มานั่งฟังธรรมกันได้มาฝึกจิตการการกระทรวงสาธารณสุขกลางวันก็ได้เข้าห้องประชุมนั่งทำจิตสัก4-30 นาที4-5 นาทีแล้วไปทำงานต่อไปนี่เขาก็มาเอามาไปพัก3 วันไปพักอยู่3 วันเขาก็มาใส่บาตรตอนเช้าความจริงตั้งใจจะเดินไปดูบ้านญาติโยมแต่ว่าพระพิรุณไม่ยอมไม่เดินแกตกเอาเช้าเสียด้วยเป็นครูนเป็นเลนเขาบอกหลวงพ่ออย่าเดินจะไปล้มลงจะเสียชื่อว่างั้นให้คนมาใส่ที่วัดดีกว่าแต่คนมาใส่ที่วัดตั้ง
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี07-520-704ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโท ทร0801804606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่อง

0: อัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081 380 4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าเป็นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หั่นทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึข่อยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5

0: มึงอ่ะมันเจ๊งแต่ปาก
1: มึงหูบอ
0: ไอ้ก็เก่งแต่ก็ผู้อื่นนั่นล่ะผู้บอกตัวหนาผู้อื่นน่ะไอ้อาจสิบ่แค่แต่อีลีในใจไอ้อ่ะมันโคตรแค่เลยหูบอ
2: สั่งตำมาหูไว้เลยบ
0: ่นี่แหละแรงเจตเตือนขึ้นเกาห้อง
2: ลาบนั่นเด้อ
0: เอาลาบผมโคมเนาะ
2: ก้อยขมเลย

0: เอาจังไดถ้ายังคืดทอดเขาก็ไปง้อเขาติล่ะ
1: โอ้ยเรื่องหยังอยากไปก็ไปติล่ะผู้ใดสิแค่เฮ้าเฮ็ดงาน

0: ไงบ้างก็ได้ว่ามึงว่าน้ำกันเพราะมีไพว่าขี้ให้ดอก
1: ขอโทษด้วย

0: ืนดีกันแล้วเนาะข้าสั่งฉันไปละเด้อ
1: เป็นจังไดตกลงบ่เมื่อน้ำกูเลยแม่นบ
0: ่ป้าอ้ายไปส่งแน่

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬา

0: กรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
1: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

อลาวงามใดที่ลูกโอลาวให้มีตั้งแต่คนหักคนแทงกราบเทพเทวา16สันฟ้า15สันดินไหว้ปูนาคินสีสุดโทห่มโพห่มแหงขอพรแต้มปากให้มีผู้คนหักงามออกแสดงหากโขงชีมูลบ่แห่ง

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ชีวิตและทรัพย์สินจัดศูนย์พักพิงอาหารถุงยังชีพและสถานพยาบาลต่างๆให้พร้อมในการดูแลพี่น้องประชาชน
2: ราชการและเอกชนนะครับก็ถือว่าเป็นวันหยุดพิเศษตามมติครม.
3: ทุกวันใน
2: ทุกวันวันการธนาคารกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการทั้งหมดยืดไปอีก2วัน
1: สอดคล้องกับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือแก้ปัญหาและรับสถานการณ์ให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่องทุกพื้นที่รวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติอย่างเป็นระบบแจ้งประชาชนทราบทันท่วงทีเพื่อเตือนภัยและการอพยพให้ส่วนราชการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้าไปจอดในพื้นที่ส่วนราชการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้กฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดส่วนตำรวจให้ดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนและวางแผนการจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนนอกจากนี้ให้การประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคตรวจคุณภาพน้ำที่ส่งไปยังบ้านเรือนของประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมอบหมายการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้เข้าถึงพื้นที่ในการตัดไฟฟ้าและการซ่อมแซมพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงอาหารดูแลกลุ่มเปราะบางและเตรียมสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วย
4: ในเวลานี้ครับรัฐบาลเข้าใจดีถึงความยากลำบากและความกังวลของพี่น้องเราจะไม่ปล่อยให้ทุกท่านเผชิญกับความยากลำบากสถานการณ์แบบนี้เพียงลำพังทุกหน่วยงานกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อนำความปลอดภัยและความเป็นอยู่ปกติให้กับทุกท่านโดยเร็วครับในวันนี้นายกได้สั่งการอีกเรื่องหนึ่งให้มีการฟื้นฟูเยียวยา